0: การระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 7:00 น.วันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือน้ำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
1: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
3: ถามว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับด้วยกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ก็พยายามระบายน้ำออกไปแม้ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแต่ว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
1: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: สั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนายนิยมให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเปิดเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท QBS Group AP ผู้บริหารสายการบินเวอร์จินแอตแลนติกและบริษัทโรลส์รอยซ์ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นแต่ยกความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
5: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุน ทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,232 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
6: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการทุกอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่

0: ลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วเราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบัตรประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายฉุนห้า

สเด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าณ15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคัลลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายโฟลเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิเกรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิเกรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายโฟลเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น 160 เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 59.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเล่นแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์มือเรือหวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่มิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันชนกคาร่านึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉางยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชาย นิวภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธีดาพัฒน์ขันอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูจีฮะจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอด3ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนปได้97กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากท่าสแนป104กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีม A ของไทยประกอบด้วยนิภาพรสนุกพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรหมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก

0: ข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลในรุ่นวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเหวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีในวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.7 เมตรในเวลา 19:25 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 33 เซนติเมตรในเวลา 13:25 น.

0: เท่ากับระดับเรือปานกลางวันนี้ที่ประภาการการจนาพิเศษกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.ส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ์
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงไม่ต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามุฮัมมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่ามีบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงกว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนได้ติดตามเรื่องนี้จากนายเจษดาจันทระประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะก็จากข้อมูลของระบบวันแมปน้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีเกณฑ์ฝนตกหนักเป็นวงกว้างของพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแม้ฝนจะตกไม่หนักแต่ก็ตกนานแล้วก็ตกสะสมด้วยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วหลายพื้นที่นะคะขณะนี้สำนักการระบายน้ำมีการประเมินไหมคะว่าพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดของกรุงเทพมหานครเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
9: ก็เรียนว่าฝนนักช่วงนี้นะครับมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปริมาณฝนเนี่ยตก150กว่ามิลละครับสะสมและตกทั้งผืนทั้งกรุงเทพเลยไม่ได้ตกเป็นจุดๆครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกจุดในกรุงเทพที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่าเรามีแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสถานีสูบอยู่นะครับระยะประมาณสัก10กิโลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถปัญหาระบายการระบายน้ำจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไกลขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการมีน้ำรอระบายครับ
8: ค่ะถ้างั้นตอนนี้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนี้มีความสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใดคะตอนนี
9: ้ถ้าปริมาณฝนถ้านับต่อชั่วโมงนะครับ60มิลถึง80มิลต่อชั่วโมงนะครับแต่กรณีที่ฝนสะสมระดับที่ผมได้เรียนไว้ระดับ150มิลเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับก็จะทำให้การระบายน้ำเราค่อนข้างได้ช้าลงครับแต่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในถนนแบบที่สัญจรไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ทำให้ก็ยังเดินทางได้อยู่ครับแต่จะมีปัญหากับประชาชนที่อยู่ริมคลองเพราะเนื่องจากว่าน้ำในถนนก็จะหลงคลองนะครับพอคลองปุ๊บพอคลองยกตัวขึ้นก็จะเกิดปัญหาบริเวณใกล้ๆคลองครับ
8: ค่ะตอนนี้ทางสำนักการระบายน้ำมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานการณ์ไหมคะ
9: ครับเรียนว่าต้องใช้ระบบใหญ่ครับระบบสูบน้ำที่เราใช้โมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เล็กเนี่ยกรณีที่ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วก็เร่งสูบลงคลองครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคลองทุกจุดเนี่ยน้ำเต็มหมดการเร่งระบายน้ำในคลองเราใช้เรือพายบรรน้ำในการเร่งระบายน้ำแล้วก็พยายามบายพาสน้ำในจุดที่ในคลองที่สามารถจะระบายน้ำได้แต่ปรากฏปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุว่าฝนตกทั้งพื้นที่เลยทำให้คลองเต็มทุกจุดเลยครับก็เลยทำให้การบายพาสน้ำค่อนข้างยากนิดนึงครับ
8: ค่ะจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าที่คาดการไว้ซึ่งขณะนี้ก็หลายพื้นที่เนี่ยเกิน150มิลลิเมตรไปแล้วถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักการระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
9: แผนสำรองเนี่ยครับกรณีที่เกิดฝนตกเกินกว่าคาดการแล้วก็ตอนนี้มีการประสานกับทางเขตนะครับให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับกรณีที่ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาระบบเล็กนะครับช่วยเตรียมไว้หมดครับ
10: เราเตรียมไว้จำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมคะ
9: ก็ตามพื้นที่เขตเลยครับตามพื้นที่เขตทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรถช่วยคนตามพื้นที่เขตครับ
8: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ประชาชนควรสังเกตว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนั่นแหละเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเตรียมตัวให้ทันมีบ้างไหมคะ
9: ครับผมก็ดูจากเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ได้นะครับเรื่องเรดาร์เรื่องการพยากรณ์นะครับฝน3ชั่วโมงระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับ
8: ค่ะ แล้วสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากอะค่ะมีคำแนะนำพิเศษอะไรเพื่อให้เตรียมตัวให้ทันต่อสถานการณ์ณขณะนี้ไหมคะ
9: ครับก็ฝากติดตามโซเชียลนะครับติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำนี่แหละครับก็จะช่วยได้ครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ว่ามันคลี่คลายอย่างถ้าฝนคลี่คลายก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับถ้าฝนยังตอนนี้อยู่อาจจะต้องเตรียมยกของหน่อยครับ
8: ค่ะท่านผอ.ค่ะพอจะระบุลงไปได้ไหมคะว่ามีพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
9: ในพื้นที่ที่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุหนักๆก็มีบุรีสวนหลวงของสังวาลาดกระบังแถวนี้นะครับแนวนอกนะพอเพื่อนข้าพเจ้าชั้นในเนี่ยจะระบายน้ำค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระบบสูบน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
8: ค่ะในกรณีที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะประชาชนก็มักจะสงสัยว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อยากให้ท่านผู้ว่าอยากให้ท่านผอ.อธิบายนิดนึงค่ะว่าหลังฝนหยุดตกแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะลดลงเร็วหรือช้านอกจากความห่างหรือว่าความใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วหรือว่าช้าลงไปอะคะ
9: ครับก็ระยะทางครับกับปริมาณฝนที่ตกครับสัมพันธ์กันครับ
8: ค่ะที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการระบายน้ำลำคลองแล้วก็ท่อส่งต่างๆจากจุดนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากน้ำท่วมฝนตกใหญ่ในปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ
9: ครับใช่ครับเราเรียนว่านะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี65 68และ69ครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
8: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ด้วยภาพข่าวจากหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีประสบการณ์ในการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาบวกกับข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้มีอะไรที่อยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะ
9: ครับก็ฝากติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำนะครับ
10: รายละเอียดเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำคืออะไรคะพ่อพอจะบอกได้ไหม
9: ก็จะมีเรดาร์มีเซ็นเซอร์ในระดับนั้นในคลองระดับนั้นในถนนครับการคาดการณ์ฝน3ชั่วโมงครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยครับ
10: ก็คือสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก
9: ็
10: สำนักการระบายน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับถูกต้องครับ
8: ค่ะช่วงนี้ท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ประชาชนที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ไปที่เว็บไซต์ dds.bangkok.go.th ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันนะคะ
9: กระผมได้ครับ
8: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุดฟรีนะ
12: พบเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก่อนการใช้สิทธิรอบใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนาน2เดือนซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความคุ้มค่าเพราะมีข้อเสนอในการสานต่อมาตรการช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: สู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงผู้ประกอบการหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากเห็นอะไรต่อไปจากมาตรการช่วยเหลือประชาชน
14: ครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอังเปาครับผมอยู่จังหวัดตราดครับก็ร้านอังเปาได้เข้าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยยกตะวันบุญตูครับเข้ามาทุกรายการครับผมก็ขอบคุณมาช่วยให้ชาวจังหวัดตราดได้ประหยัดใช้จ่ายการบริโภคไม่ว่าอาหารกลางวันหรือมื้อเย็นคือเราได้เข้าโครงการเพื่อทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนครับผมไทยพาร์ท60ปีติดเนาะถามว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายลูกค้าทุกท่านได้เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีการที่นโยบายไทยพาร์ทมาช่วยตรงนี้ครับผมว่าที่ผ่านมาก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผมการแค่ว่ามาทีหลังเนี่ยถามว่ายอดขายมันโอเคแล้วก็ชายจ่ายก็มันได้มากกว่า50นะคนละครึ่งแต่บางคนก็สับสนไว้ว่าเฮ้ยทำไมถึง50 60เขาก็ยังพูดเดิมๆว่าคนละครึ่งแต่ถามว่าสำหรับผมโครงการ60 40ไทยพาร์ทดีกว่าครับผมสำหรับผมตัวแทนชาวจังหวัดตราดครับผมก็เป็นเจ้าของร้านเล็กๆคือขอบคุณรัฐบาลคือได้คิดโครงการไทยพาร์ทมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้ประหยัดทีเยอะเลยครับผมก็ช่วยได้กันระดับหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับ
2: จากเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดเห็นได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างกำลังซื้อและส่งต่อเม็ดเงินไปยังร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาชนและผู้ประกอบการต่างมีข้อเสนอและความคาดหวังหากมีมาตรการในอนาคตต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตและช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสุริยากรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสทตราดรายงาน
15: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองทุนอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
16: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ท่ามกลางทะเลหมอกและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเบื้องหลังความสวยงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านคือการทำการหนักตลอด24ชั่วโมงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.พวกเขาคือคนที่เลือกที่จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนและเพื่อไม่ให้ผู้พิทักษ์พื้นที่เหล่านี้ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังโดยเฉพาะเมื่อยามเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลย้อนไปในวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ 15:10 นเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไฟส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งนำทีมลงพื้นที่มายังกองร้อยอาสารักษาดินแดน

0: มอบให้แม้จะเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งหรือกาแฟชงดื่มยามดึกแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแล้วนี่คือเสบียงใจที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ได้สู้อย่างโดดเดียว
1: นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บก็กลับมาแล้วนะครับจำนวน10รายหรือ6รายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวายโครกนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากให้ทางคุณหมอโรงพยาบาลสวายโครกและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลอย่างดีกลับเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยครับและอธิบดีกรมการปกครองเป็นห่วงพี่น้องอสของเราเป็นอย่างยิ่ง
0: การทำงานในจุดนี้แม้จะต้องแบกรับความเสี่ยง

0: ที่ช่วยให้พวกเขามีแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป
1: จากความรู้สึกที่ว่าผู้ว่ามาเยี่ยมผมก็ขอขอบคุณและก็ที่ให้กำลังใจพวกผมมาแล้วครับก็คือการดูแลหน้าที่ของการปฏิบัติของกองร้อยอสของเราเนี่ยคืออสพวกเราทุกคนเนี่ยคือการรวมตัวเป็นหนึ่งฮะก็คือจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะดูแลต่อไปครับผมเต็มที่ครับ
0: รอยยิ้มที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญและส่งพลังที่สุดตราบใดที่แนวหน้ายังคงเข้มแข็งและแนวหลังยังคอยสนับสนุนดูแลกันความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่จะยังคงเบ่งบานคู่กับความงามของสุขีรินตลอดไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดหนองคายสืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคลูกภายใต้แนวคิดประทีปแสงแห่งศรัทธานาคาสักการะระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วมรับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคสัมผัสมนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำโขงรายละเอียดติดตามจากรายงาน
3: วันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์แสงสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำในช่วงค่ำกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองคายเปรียบเสมือนประทีปแห่งศรัทธาสืบสานตำนานพญานาคเชื่อมโยงกับความศรัทธาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวหนองคายที่สืบทอดกันมานานหลายปีจังหวัดหนองคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศมนต์เสน่ห์ของเทศกาลไม่ได้อยู่เพียงการรอชมบั้งไฟพญานาคแต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปไฟการแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันเรือยาวตลอดจนถนนอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเชื่อของชาวหนองคายคือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องและนำเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคมาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเมฆผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปแห่งแสงศรัทธานาคาสักการะที่จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้ณลานวัฒนธรรมพญานาคคู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและสำหรับจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
4: ในนามพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับเรียนเชิญมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าท่านมาถึงใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปในหนองคาย360องศาจะเห็นแผนที่ทุกอย่างในนั้นครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยวรวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟพญานาคโลกครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
3: เทศกาลแห่งศรัทธานี้ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนเมื่อผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่อมเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการรอชมแสงที่ปรากฏเหนือแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำโขงซึ่งนี่คือมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหนองคายที่พร้อมก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผู้คนทั่วโลกพุทธรักษาพิธำคมสวทหนองคายรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิซื่อไทยส สร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมป์โลก2026คว้า9เหรียญรางวัลพร้อมปลดล็อกเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ10ปีขณะที่2นักกีฬาความหวังเตรียมเดินหน้าสู่เวทีเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือพุมเซ่หรือการแข่งขันประเภทท่ารำซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและชิงแชมป์โลกล่าสุดทีมชาติไทยสร้างผลงานในศึกเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของการแข่งขันเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นพร้อมปลดล็อกการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพียงไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันแต่เป็นผลมาจากการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณของสมาคมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาพุมเซ่ทีมชาติไทย2คนที่ทำผลงานได้ดีจากศึกชิงแชมป์โลกจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันพุมเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจากเดิมที่เคยมีประเภททีมและคู่ผสมทำให้การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
4: เพราะว่า

0: ด้านโค้ชออมสินออนนวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมหลังจากจบศึกชิงแชมป์โลกว่าสำหรับนักกีฬารุ่นยุวชนและเยาวชนการแข่งขันชิงแชมป์โลกถือเป็นรายการสุดท้ายของปี2026จึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะที่นักกีฬาประชาชน2คนได้แก่ใบปอทิตารีแก้วโอรันวสุและหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026รวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
1: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชต้องเห็นกับตัวคนนี้ค่ะไม่เคยบอกว่าจะต้องคาดหวังขนาดนั้นเพราะกับตัวนักกีฬาเวลาที่เราเล่นกันนะแต่ว่าสิ่งที่เราหวังกับนักกีฬามากที่สุดคือให้นักกีฬาทำเหมือนซ้อมมากที่สุดค่ะว่าถ้าน้องทำเหมือนซ้อมมาหลายอย่างมันก็จะเหมือนอย่างที่ชมน้องที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนทำได้เหมือนซ้อมก็จะทำ
0: จากผลงานที่เกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่2นักกีฬาที่เตรียมลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกม2026จะต้องเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดผลงานในเวทีระดับเอเชียต่อไปปู่ดิมพันธ์สอนการรายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจร

าสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2500

0: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 8:01 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการชีวิตดีไม่เสพยาเสพติดค่ะ

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาขอเสนอรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนวันนี้ขอเสนอเรื่องแสงและประโยชน์ของแสงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศรบุรณวงศ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ื่อได้ยินชื่อเรื่องคงคิดว่าเรื่องของแสงที่จะเล่าให้ฟังคงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันและคงไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะว่าเราเห็นกันอยู่สัมผัสกันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะคนไทยแล้วแสงอาจเป็นศัตรูในการใช้ชีวิตกับคนไทยส่วนใหญ่เพราะมันร้อนแต่แสงที่เราคิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันนั้นมีประโยชน์อย่างมากในบทความนี้จะพาผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่โลกของแสงและประโยชน์ของแสงกันนะคะโดยจะไล่เรียงจากประวัติความเป็นมาจนถึงประโยชน์อันมหาศาลของแสงในด้านต่างๆขอเริ่มจากความเป็นมาและความสำคัญของแสงกันก่อนนะคะถ้าถามคนทั่วไปว่าแสงในธรรมชาติมาจากไหนทุกคนอาจตอบตรงกันว่าแสงมาจากดวงอาทิตย์แต่หากมองย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ของแสงสามารถบอกได้ว่ามีมาตั้งแต่การก่อเกิดเอกภพเมื่อ 13,799 ล้านปีก่อนเลยก็ว่าได้แต่ด้วยความเคยชินที่เราได้รับรู้อาจทำให้หลายคนมองข้ามไปแต่โชคยังเข้าข้างมนุษย์ที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญในการศึกษาธรรมชาติของแสงซึ่งทำให้เราสัมผัสกับสีสันรอบตัวเราได้อย่างรอบด้านในยุคแรกเริ่มที่มนุษย์รู้จักแสงนั้นเรามีความรู้ในระดับผิวเผินเพียงแค่ทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากแสงตามที่เป็นในธรรมชาติตั้งแต่การดำรงชีวิตเบื้องต้นในเรื่องของอาหารโดยการทำการเกษตรเพื่อใช้ในการบริโภคของประชากรเนื่องจากแสงซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเกิดการสังเคราะห์แสงตลอดจนใช้ในการเจริญเติบโตอีกทั้งมีบทบาทในด้านการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนโดยทั่วไปด้วยเช่นการที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกตลอดจนการที่แสงจากดวงอาทิตย์ในตลอดช่วงวันนั้นช่วยในการมองเห็นวัตถุและสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมนุษย์เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเห็นได้จากกิจวัตรประจำวันเช่นการตื่นนอนการทำงานในช่วงกลางวันการนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืนเป็นต้นความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแสงถือกำเนิดขึ้นจากนักปราชญ์ชาวกรีกชื่อเพดิคลีอธิบายว่าเรามองเห็นแสงโดยการที่อนุภาคแสงพุ่งออกจากตาเราไปชนกับวัตถุทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้นๆในยุคต่อมานักคณิตศาสตร์ผู้เรื่องชื่อยูคลิดได้ใช้แนวคิดของเพดิคลีเพื่ออธิบายว่าทำไมวัตถุที่อยู่ไกลจึงมีขนาดเล็กกว่าวัตถุที่อยู่ใกล้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สามารถอธิบายธรรมชาติของแสงได้ด้วยระบบทางเรขาคณิตและทำให้เราหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงดาวจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1011ถึง1021อิบอับไฮซัมนักวิทยาศาสตร์และอภิมหาพหูสูตรชาวอาหรับเขียนตำราทัศนศาสตร์ชุดแรกของโลกคือกิตาบอัลมะนาซีเขายังเป็นคนแรกที่อธิบายหลักการของกล้องรูเข็มหลังจากนั้นมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายคนเช่นกาลิเลโอไอแซคนิวตันโทมัสอวาเอดิสันและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีแสงเพื่อช่วยเติมเต็มความรู้ทางด้านแสงจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันสำหรับทฤษฎีแสงแบบเข้าใจง่ายๆก็คือลักษณะการเคลื่อนที่แบบคลื่นรูปแบบหนึ่งเดินทางจากจุดกำเนิดที่มีการแผ่รังสีออกแล้วเคลื่อนที่ออกไปโดยรอบจุดกำเนิดเทียบได้กับกรณีคลื่นผิวน้ำการกระเพื่อมนี้จะเป็นการกระเพื่อมของประจุไฟฟ้าหรือแม่เหล็กผลของการเคลื่อนตัวของประจุไฟฟ้าหรือแม่เหล็กทำให้เกิดการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาโดยรอบด้วยอัตราเร็วของการแผ่รังสีเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งมีความเร็วมากด้วยอัตราเร็วนี้ทำให้แสงเคลื่อนที่รอบโลกได้ถึง7รอบในเวลาไม่ถึง1วินาทีและในทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ถือว่าอัตราความเร็วของวัตถุใดๆก็ตามไม่สามารถเร็วไปกว่าความเร็วของแสงได้เลยการประยุกต์ใช้แสงสามารถแบ่งออกได้หลากหลายเช่นการมองเห็นการสื่อสารการวัดการใช้เพื่องานเจาะตัดและเชื่อมวัตถุตัดและเชื่อมวัสดุและด้านการแพทย์เป็นต้นเริ่มจากการมองเห็นก่อนนะคะเริ่มจากใช้คุณสมบัติการสะท้อนที่เราเห็นประจำนั่นคือภาพสะท้อนจากกระจกเงาที่เราเห็นจนชินตานั่นเองแต่หากกระจกเงาที่เป็นราบถูกดัดให้โค้งภาพที่ได้ก็หดสั้นลงหรือถูกดัดให้เว้าเข้าภาพที่ได้ก็จะยืดออก
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานหลายอย่างเช่นการผลิตแว่นสายตาการนำกระจกโค้งไปติดตั้งตามแยกในซอยเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุหรือการติดกระจกโค้งตรงกระจกรถช่วยให้เราเห็นภาพของรถที่วิ่งข้างหลังได้ดีขึ้นส่วนด้านการสื่อสารได้พบว่าแสงสามารถสะท้อนกลับไปมาระหว่างตัวกลาง2ชนิดที่มีดัชนีหักเหต่างกันแล้วเกิดปรากฏการณ์การสะท้อนกลับหมดจนนำไปผลิตเส้นใยแก้วนำแสงแทนสายส่งข้อมูลแบบเดิมที่ทำมาจากทองแดงสำหรับส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงที่เราใช้กันทุกวันนี้หรือการสื่อสารด้วยแสงที่อยู่ในช่วงตามองเห็นซึ่งก็คือแสงสีม่วงจนถึงแสงสีแดงเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการรับส่งข้อมูลการสื่อสารในสภาวะที่ช่องคลื่นความถี่ย่านไมโครเวฟที่ใช้กันปกติถูกใช้อย่างหนาแน่นอีกทั้งเป็นการสื่อสารทางเลือกใหม่ที่สามารถเสริมระบบการสื่อสารเดิมที่ใช้สายตัวนำหรือการส่งผ่านด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการประยุกต์ด้านการวัดได้มีการวิจัยและสร้างเลเซอร์ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1954ซึ่งเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆเช่นในการวัดสิ่งของวัดระยะทางหรือการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุทางกายภาพโดยให้ความละเอียดแม่นยำค่อนข้างดีทีเดียวถ้าหากทำให้แสงมีความเข้มข้นสูงและโฟกัสให้มีขนาดเล็กก็จะสามารถนำมาใช้งานในด้านการเจาะตัดและเชื่อมตัววัสดุต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะรูเจาะที่ใช้เลเซอร์นั้นจะมีขนาดที่เล็กละเอียดและยังให้ความคมชัดมากซึ่งเลเซอร์ที่นำมาใช้จะต้องมีกำลังสูงด้วยเช่นเลเซอร์ยักษ์และเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนของด้านการแพทย์โดยใช้จำลองการเกิดโรคอัลไซเมอร์ขึ้นในเซลล์ประสาทจากนั้นทำการฉายแสงที่ใช้ LED เข้าสู่เซลล์แล้วศึกษาค่าความยาวคลื่นความเข้มแสงพลังงานที่เซลล์ได้รับตลอดจนรูปแบบการปลดปล่อยพลังงานต่างๆเพื่อที่จะพิสูจน์และหาเงื่อนไขในการฉายแสงที่เหมาะสมต่อการยับยั้งโปรตีนเบต้าอะมาลอยด์ที่เป็นต้นเหตุของโรคซึ่งผลที่ได้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้สำหรับผลงานด้านเทคโนโลยีแสงด้วยฝีมือคนไทยก็มีไม่น้อยเช่นผลงานของนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECที่นำหลักการง่ายๆของการสะท้อนแสงไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยและการทำฐานข้อมูลบุคคลจากการพิมพ์ลายนิ้วมือโดยจะมีเครื่องบันทึกภาพสะท้อนของลายนิ้วมือแล้วนำไปประมวลด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เก็บไว้เป็นข้อมูลจากนั้นเราจะสามารถใช้ภาพสแกนของลายนิ้วมือตัวเองระบุลักษณะเฉพาะได้จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแสงมีประโยชน์แล้วอย่างมากในชีวิตประจำวันมากกว่าการส่องสว่างอย่างไรก็ดียังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายซึ่งกล่าวไม่หมดในบทความนี้หวังว่าคงได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์แสงในด้านอื่นๆแบบเชิงลึกอีกในโอกาสต่อไปสุดท้ายผู้ฟังคงได้รับประโยชน์จากบทความชิ้นนี้ขอบคุณและขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีค่ะรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนผลิตรายการโดยสำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและมูลนิธิดำรงรัฐพิพัฒน์หากท่านผู้ฟังต้องการหนังสือรวมเล่มบทความที่ออกอากาศไปแล้วในรายการนี้เขียนจดหมายติชมรายการไปที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี20131หรือทาง Facebook ของโครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงดิฉันนางสาวธนัชพรนุชมากุลผู้ดำเนินรายการณัฐพรและรัฐบันทึกเสียงพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9:02 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการรามคำแหงปริทัศน์ค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยหรือรหัสวิชา GEO 2501เป็นการบรรยายครั้งที่5โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาติยะพัฒนาศักดิ์จากคณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา GEO 2501ภูมิศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่5โดยในวันนี้จะบรรยายเนื้อหาเรื่องธรณีวิทยาประเทศไทยสำหรับในเรื่องของการศึกษานะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพธรณีวิทยานะฮะธรณีศาสตร์นะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของของแข็งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหินดินแร่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิศาสตร์กายภาพนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เคยบรรยายหรือว่ากล่าวสรุปในครั้งที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ทางด้านของภูมิศาสตร์กายภาพเนี่ยนะฮะส่วนที่เป็นของแข็งของโลกหรือที่เราเรียกว่าลิโทสสเฟียร์เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญนะฮะมันมีความสำคัญจากเดิมที่เราเคยคุยกันในเรื่องของธรณีสันฐานวิทยาและลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาคไปแล้วนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านธรณีวิทยาไปด้วยนะฮะสามารถเรียนต่อนะฮะในเรื่องของธรณีวิทยาเนี่ยในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ถึงปริญญาเอกได้เลยนะฮะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างซับซ้อนอยู่ไม่น้อยนะถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังที่สนใจในเรื่องนี้นะครับก็แนะนำว่าลองค้นคว้าหาหนังสือนะที่เกี่ยวข้องมาอ่านประกอบไปด้วยนะครับเราลองดูความหมายของธรณีวิทยานะแล้วก็ธรณีศาสตร์นะครับลักษณะของธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกนะสสารต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของโลกนะครับเช่นแร่หินดินและน้ำนะซึ่งรวมถึงกระบวนการที่เกิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโลกด้วยนะครับศึกษาตั้งแต่การกำเนิดของโลกนะฮะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับการศึกษาธรณีวิทยาทำให้เราทราบอะไรครับนักศึกษาทำให้เราทราบถึงประวัติความเป็นมานะฮะของอดีตนะครับจนกระทั่งถึงในเรื่องของปัจจุบันนะฮะรวมถึงในเรื่องของการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆด้วยนะครับฉะนั้นการศึกษาธรณีวิทยาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการที่เราจะนำเอาทรัพยากรธรรมชาตินะฮะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับคราวนี้หน่วยงานที่ได้มีการศึกษาหรือทำงานเกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาโดยตรงนั่นก็คือกรมทรัพยากรธรณีนะครับอาจารย์อยากให้นักศึกษาได้ลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะของกรมทรัพยากรธรณีนะครับ www.dmr.go.th นะฮะในหน้าอินเด็กซ์หรือหน้าเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยนะฮะก็จะมีข้อความรู้นะครับเกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาประเทศไทยเนี่ยมากมายเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่เรื่องของการศึกษาและการวิจัยนะฮะส่วนประกอบของโลกนะครับหินและวัฏจักรของหินนะอายุทางธรณีและสิ่งมีชีวิตนะครับธรณีวิทยาประเทศไทยนะการกำเนิดโลกนะการเคลื่อนที่และลักษณะของการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับดินการสำรวจและการทำแผนที่ธรณีวิทยารวมถึงในเรื่องของการศึกษาซากดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ในประเทศไทยนะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพวกซากดึกดำบรรพ์แล้วก็พวกฟอสซิลนะครับฟอสซิลคืออะไรฟอสซิลก็คื ซากหรือร่องรอยของซากพืชและสัตว์ที่มีการเก็บรักษาไว้โดยธรรมชาตินะครับอยู่ในชั้นหินภายในเปลือกโลกนะครับซึ่งในการศึกษาธรณีวิทยาเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปว่านะฮะมันจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะทำให้เราทราบความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันฉะนั้นในเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับนักศึกษาท่านผู้ฟังนะฮะเราจะต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องของลำดับอายุทางธรณีวิทยาอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับวันนี้อาจจะพูดได้ไม่ครบถ้วนทั้งหมดเนื่องมาจากว่าเนื้อหาจริงๆของธรณีวิทยาเนี่ยมันเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจเวลาที่เราไปอ่านตำราเนี่ยนะนั่นก็คือในเรื่องของเวลานะฮะเวลาในการศึกษาทางด้านของธรณีวิทยาเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งตามช่วงระยะเวลานะฮะเริ่มตั้งแต่การแบ่งจากช่วงอายุที่เนิ่นนานนะครับมาพอสมควรเลยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแรกสุดเลยเนี่ยนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาจะแบ่งตามนะครับเราใช้คำว่าบรมยุคนะฮะบรมยุคเริ่มตั้งแต่สมัยอดีตนะฮะ 4,500 ล้านปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับฉะนั้นบรมยุคแรกเนี่ยนะครับที่เขาแบ่งกันนะก็คือบรมยุคพรีแคมเบียนนะครับมีอายุตั้งแต่ 4,500 ล้านปีนะครับจนกระทั่งถึง544ล้านปีและบรมยุคฟาโนโรโซอิกนะฮะ544ล้านปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันฉะนั้นจะเห็นว่าการแบ่งเป็นบรมยุคเนี่ยมันมีแค่2ช่วงระยะเวลาแต่เวลาที่เราจะศึกษาทางด้านธรณีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบยากว่ามันอยู่ในช่วงของอายุไหนหรือปีไหนนะครับนักธรณีวิทยาก็ทำการแบ่งบรมยุคเนี่ยออกเป็นมหายุคเพื่อที่จะอะไรฮะบอกอายุได้ง่ายขึ้นนะครับบอกอายุได้ง่ายขึ้นว่ามันอยู่ช่วงไหนนะครับอายุประมาณเท่าไหร่นะครับฉะนั้นหลักๆเลยที่เราอ่านตำราเนี่ยเรามักจะพบนะฮะมหายุคที่อยู่ในบรมยุคฟาโนโรโซอิกนะครับจริงๆทุกอย่างมันมีความหมายครับท่านผู้ฟังนะฟาโนโรโซอิกเนี่ยความหมายของมันก็คือความเลือนลางนะฮะความที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหละนะครับพอก้าวเข้ามาสู่นะฮะมหายุคคือการแบ่งย่อยของบรมยุคนะฮะอาจารย์จะพูดถึงเฉพาะฟาโนโรโซอิกนะครับก็จะแบ่งเป็นมหายุคอีก3มหายุคด้วยกันมันก็จะมีระยะเวลาที่อะไรครับที่ชัดเจนแล้วก็ตอบได้ง่ายขึ้นนะฮะมีอะไรบ้างครับก็จะมีมหายุคพาเลโอโซอิกนะครับมีโซโซอิกและซีโนโซอิกในแต่ละเรื่องเนี่ยในแต่ละชื่อเนี่ยมันมีความหมายนะครับฟาโนโรโซอิกก็คือฟาโนโรสแปลว่าเก่านะโซก็คือมีสิ่งมีชีวิตความมีชีวิตฉะนั้นพาเลโอโซอิกก็คือช่วงอายุที่เนิ่นนานหรือเก่าแก่นะครับมีอายุตั้งแต่ประมาณ544ล้านปีจนกระทั่งถึง245ล้านปีนะครับมีโซโซอีกมีโซแปลว่ากลางนะฮะโซก็แปลว่าชีวิตช่วงชีวิตกลางนะฮะมีอายุตั้งแต่ประมาณ245ถึง54ล้านปีและสุดท้ายก็คือซีโนโซอีกซีนแปลว่าใหม่นะครับโซก็แปลว่าชีวิตช่วงชีวิตใหม่ก็คือตั้งแต่ประมาณ54ล้านปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันฉะนั้นตอนนี้นักศึกษาทราบแล้วนะครับถ้าเราแบ่งตามมหายุคหลักๆเลยก็จะมี3มหายุคนะฮะพาเลโอโซอิกมีโซโซอิกและซีโนโซอิกคราวนี้ในการแบ่งทางธรณีวิทยามหายุคก็ยังมีช่วงระยะเวลาที่กล่าวได้ว่ามันค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะนักธรณีวิทยาจึงแบ่งมหายุคซอย่อยอีกนะครับออกมาเป็นยุคแต่วันนี้ชื่อมันอาจจะดูค่อนข้างเป็นชื่อทางภาษาอังกฤษมากสักเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นคำศัพท์ที่เวลาที่เราไปเปิดตำราทางด้านของธรณีวิทยาเราจะพบในลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้ในการแบ่งย่อยของมหายุคออกเป็นยุคเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะเริ่มตั้งแต่มหายุคพาเลโอโซอิกนะครับก็จะแบ่งย่อยออกเป็นยุคนะครับแคมเบรียนออโดวิเชียนไซลูเรียนดิโวเนียนคาร์โบนิฟอรัสและเปอร์เมียนอันนี้คือยุคที่อยู่ในมหายุคพาเลโอโซอิกนะครับฟังชื่อแล้วอาจจะค่อนข้างยาก นะแต่ถ้าไปเปิดตำราดูก็น่าจะพอเข้าใจมากขึ้นเราจะสามารถเปรียบเทียบได้กับช่วงระยะเวลาได้ด้วยนะฮะส่วนในมหายุคมีโซโซอีกนะครับนักศึกษาก็จะแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันก็คือ Triassic Jurassic และ Cretaceous นะครับส่วนมหายุคซีโนโซอีกนั้นก็จะมีอยู่2ยุคด้วยกันก็คือ Tertiary และ Quaternary นะครับยังไม่พอครับยังไม่พอนักธรณีวิทยาก็สามารถที่จะแบ่งแยกย่อยยุคซอย่อยออกเป็นสมัยด้วยนะก็จะเริ่มตั้งแต่มหายุคซีโนโซอีกนะฮะยุค Tertiary และ Quaternary ก็จะแบ่งเป็นสมัยนะครับรายละเอียดก็ติดตามนะฮะสามารถอ่านได้ในตำราในกระบวนวิชา GO 2501นะฮะคราวนี้ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากที่เราจะอ้างอิงในระบบของสากลแล้วเนี่ยเรายังมีการแบ่งนะฮะออกเป็นหมู่หินและหน่วยหินได้ด้วยซึ่งก็สามารถที่จะมาเชื่อมโยงกับเรื่องของระยะเวลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นตอนนี้เวลาที่เราอ่านงานทางด้านของธรณีวิทยาเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะรู้ระยะเวลานะครับว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนอายุไหนแล้วมีระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะโอเคคราวนี้อาจารย์จะกลับมานะฮะถึงในเรื่องของไดโนเสาร์สักเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสนใจนะครับแล้วก็มีหนังหลายๆเรื่องนะฮะที่ตั้งแต่อดีตเนาะนะครับที่สร้างขึ้นมานะฮะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับที่มีรูปร่างขนาดใหญ่และเกิดมาตั้งแต่ประมาณยุคทรายแอสซิกนะครับยุคทรายแอสซิกเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจนะครับทำให้คนในยุคปัจจุบันเนี่ย สามารถนะฮะดูอดีตได้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับคราวนี้ยุคหลักๆที่ไดโนเสาร์มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ในช่วงของทรายแอสซิกนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาการการเติบโตหลักๆเลยก็คือจูราสสิกนะครับแล้วก็มีการสูญพันธุ์ในช่วงของคริเตเชียสนะครับคราวนี้ในเรื่องของการแบ่งประเภทของไดโนเสาร์เนี่ยนะฮะนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะแบ่งไดโนเสาร์นะครับท่านผู้ฟังออกเป็น2ประเภทนะฮะตามอะไรฮะตามกระดูกเชิงกรานนะครับอันนี้คือการแบ่งลักษณะของไดโนเสาร์แบบแรกเนี่ยก็คือพวกที่เราเรียกว่าซอริเซียนนะมักจะมีกระดูกเชิงกรานเป็นแบบสัตว์เลื้อยคลานนะอีกแบบหนึ่งคือออร์นิทิเชียนอันนี้จะมีกระดูกเชิงกรานแบบนกนะซึ่งจะแยกไปด้านหลังนะครับมีทฤษฎีที่เขาบอกว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันจะสูญพันธุ์นะครับถ้าเราไปอ่านตามสมมติฐานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่2สมมติฐานหลักนะฮะสมมติฐานแรกก็คือเกิดดาวเนี่ยมาชนโลกแล้วทำให้ไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์นะครับอีกทฤษฎีหนึ่งเขาก็บอกว่าเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นนะครับสัตว์ประเภทนี้มันหนีไม่ทันนะครับซึ่งก็มันมีความเชื่อหลายๆความเชื่อแล้วก็มีข้อที่เราสามารถค้นพบได้นะฮะก็อาจารย์อยากให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังลองไปสืบค้นดูว่าอันไหนที่มันน่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับซึ่งเวลาที่เราค้นพบฟอสซิลหรือซากไดโนเสาร์เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่เราให้เราได้ชี้ให้เห็นว่านะช่วงระยะเวลาที่พบเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยกตัวอย่างที่ในประเทศไทยนะครับที่เราสามารถค้นพบฟอสซิลหรือซากไดโนเสาร์ได้นะที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับปรากฏว่านักธรณีวิทยาไปค้นพบฟอสซิลนะฮะซึ่งไม่มีทฤษฎีหรือมีลักษณะที่จะบอกได้ว่ามันเป็นพันธุ์ที่หรือเป็นประเภทใหม่นะที่สามารถค้นพบได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตื่นตัวในวงการทางด้านของธรณีวิทยานะฮะจึงได้อัญเชิญพระราชทานนามจากนะครับกรมสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ชื่อสำหรับนักธรณีวิทยาที่ไปค้นพบนะฮะฟอสซิลตัวนี้ด้วยนะครับฉะนั้นในที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับจึงนับได้ว่าเป็นอุทยานไดโนเสาร์แห่งแรกนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลาที่เราไปเที่ยวนะครับเราก็จะเห็นว่ามีในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของซากฟอสซิลตรงนี้นะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไดโนเสาร์ที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะจะได้เวลาไปเที่ยวนะฮะจะได้ติดตามข้อมูลในส่วนนี้ประกอบไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้ เวลาที่เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่จะต้องศึกษาแล้วก็อ่านหนังสือประกอบไปด้วยนั่นก็คือเรื่องของหินนะฮะเรื่องของหินนะคราวนี้หินคืออะไรครับหินก็คือมวลของของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกันนะหรือหลายชนิดรวมกันอยู่ตามธรรมชาตินะครับฉะนั้นในส่วนประกอบของโลกเนี่ยนะมันก็จะประกอบไปด้วยสารประกอบหลักๆ ก็คือพวกซิลิคอนไดออกไซด์นะฉะนั้นเวลาที่เราแบ่งประเภทของแร่ที่อยู่ในโลกเนี่ยนะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆหรือ2กลุ่มหลักๆนะฮะกลุ่มแรกนะเราจะให้เป็นกลุ่มของซิลิเกตนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของคาร์บอเนตนะครับฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาในเรื่องของหินเนี่ยนะครับอาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะเคยได้ยินหินที่อยู่บนโลกใบนี้สามประเภทแน่นอนนะครับประกอบไปด้วยหินอัคนีหินตะกอนแล้วก็หินแปรอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่อาจารย์เชื่อว่าพวกเราทราบนะฮะแต่คราวนี้ลักษณะของหินสามประเภทเนี่ยมันมีวัฏจักรนะฮะมันมีวัฏจักรมันมีการแปรสภาพจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งได้นะครับนะก็คือหินอัคนีเนี่ยต้นกำเนิดมันก็เกิดมาจากการที่หินร้อนเหลวภายใต้เปลือกโลกนะครับนะปะทุตัวกันแล้วก็ระเบิดตัวปะทุตัวขึ้นมานะฮะบางส่วนก็ไปแข็งตัวภายนอกเปลือกโลกบางส่วนก็ไปแข็งตัวอยู่ใต้เปลือกโลกนะครับฉะนั้นหินอัคนีนะฮะที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดหรือแมกมาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพุกร่อนนะครับเกิดเป็นตะกอนโดยการใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเมื่อตะกอนต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีการสะสมตัวกันเป็นระยะเวลานานมันก็เกิดการรวมตัวกันเกิดขึ้นเป็นหินตะกอนเห็นไหมฮะอีกส่วนหนึ่งหินอัคนีเนี่ยก็สามารถที่จะแปรสภาพเมื่อได้รับความร้อนหรือแรงกดดันมหาศาลนะครับเกิดเป็นลักษณะของหินแปรได้ด้วยนะฉะนั้นหินอัคนีก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นหินตะกอนหินอัคนีก็สามารถแปรสภาพเป็นหินแปรนะครับส่วนหินตะกอนก็เช่นเดียวกันเมื่อได้รับระยะเวลาของการทับถมตัวกันเกิดขึ้นนะครับก็สะสมตัวกันเป็นหินตะกอนนะฮะหินตะกอนก็สามารถที่จะย่อยสลายตัวเองได้ด้วยนะครับหรือมีการแปรสภาพเป็นอะไรครับเป็นหินแปรได้ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับส่วนหินแปรนั้นนะฮะเมื่อได้รับระยะเวลานานมากๆนะครับได้รับความร้อนแรงกดดันมหาศาลก็สามารถที่จะหลอมละลายหรือแปรสภาพนะครับกลับไปสู่เป็นลักษณะของหินหนืดภายใต้เปลือกโลกได้นะครับฉะนั้นไอ้ทุกอย่างต่างๆเหล่านี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการแปรสภาพจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งได้นะฉะนั้นเวลาที่เราดูตำราหรือเราอ่านตำราเนี่ยนักศึกษาจะพบลักษณะของหินหลายๆประเภทเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำบางประเภทนะครับที่ให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รู้จักนะฮะแบบแรกก่อนเลยอ่ะมาดูหินอัคนีแบบแรกก่อนนะครับฉะนั้นหินอัคนีอย่างที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในลักษณะที่เป็นการปะทุตัวของภูเขาไฟเนาะนะครับมันก็เกิดการระเบิดตัวกันเกิดขึ้นนะฮะทำไมถึงเกิดลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาไฟนะครับเราก็ได้ศึกษาเราได้พูดคุยกันในเรื่องของการชนกันของแนวรอยต่อของเปลือกโลกไปแล้วนะฮะว่ามันมีการเคลื่อนตัวกันอยู่3รูปแบบครับแบบแรกก็คือชนกันเลยแบบที่2คือเคลื่อนและเฉียดกันนะฮะแบบที่3ก็คือเคลื่อนออกจากกันฉะนั้นเวลาที่แผ่นเปลือก

ิวนะครับทั้งสามนะครับได้รับอิทธิพลของการเคลื่อนที่หรือแรงกดดันมหาศาลเนี่ยนะครับแมกมาภายใต้เปลือกโลกหรือหินร้อนหรือภายใต้เปลือกโลกเนี่ยก็จะปะทุตัวขึ้นมานะครับถ้ามีการแข็งตัวภายนอกเปลือกโลกเนาะนะครับไอหินลักษณะเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าหินอัคนีพุอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีการแข็งตัวที่ไม่ทันได้ออกมานะฮะจากเปลือกโลกนะครับแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลกหรือภายใต้เปลือกโลกเราจะเรียกว่าหินอัคนีแทรกซ้อนนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างหินอัคนีพุนะครับที่เรามักจะรู้จักกันนั่นก็คือนะครับหินไรโอไลต์แอนดีไซแล้วก็บาซอลเชื่อว่าบาซอลเนี่ยนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะส่วนหินอัคนีแทรกซ้อนก็คือมันแข็งตัวภายในเปลือกโลกเนี่ยก็จะมีแกรนิตนะฮะไดออไรต์แกรบโบนะครับฉะนั้นแกรนิตกับบาซอลเนี่ยมันคนละประเภทนะครับถ้าเราไปดูลักษณะของตัวของหินเนี่ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจะพบได้ก็คือรูพรุนที่อยู่ในหินนะครับเวลาที่หินมันนะแข็งตัวภายนอกเปลือกโลกมันจะมีอากาศเข้าไปแทรกนะฮะฉะนั้นรูพรุนมันจะค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมถึงในเรื่องของสีด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเกิดลักษณะของสีที่แตกต่างกันนะครับโอเคประเภทที่สองนะครับนักศึกษานั่นก็คือหินชั้นหรือหินตะกอนนะฮะลักษณะของหินชั้นหรือหินตะกอนอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไปเนี่ยนะครับก็คือการสะสมตัวกันของพวกตะกอนที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะฮะหินกรวดมนหินทรายหินดินดานหินปูนหินเชิดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่รู้จักหินทรายนะครับรู้จักหินปูนนะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศด้วยนะฮะหินประเภทที่3ก็คือหินแปรนะครับหินแปรก็คือหินที่แปรสภาพไปจากการกระทําของความร้อนนะฮะแรงดันปฏิกิริยาเคมีนะครับฉะนั้นหินแปรบางประเภทเนี่ยเราจึงสามารถที่จะชี้ต้นกําเนิดได้นะฮะว่ามันมีการแปรสภาพจากหินประเภทไหนเปลี่ยนเป็นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นหินไนซ์นะฮะเป็นหินแปรนะครับที่แปรสภาพมาจากหินแกรนิตนะครับหินควอตไซด์นะฮะแปรสภาพมาจากหินทรายนะฮะหินชนวนแปรสภาพมาจากหินดินดานนะครับหินชีสนะแปรสภาพมาจากหินชนวนนะครับจะสังเกตได้ว่าหินชนวนก็เป็นหินแปรนะครับยังสามารถแปรสภาพนะได้มาเป็นหินชีสได้ด้วยนะครับหรือหินอ่อนก็แปรสภาพมาจากหินปูนนะครับฉะนั้นลักษณะต่างๆเหล่านี้นะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างบางประเภทเท่านั้นนะครับนักศึกษานะให้นักศึกษาได้รู้จักบางประเภทนะฮะฉะนั้นในเวลาที่เราอ่านตำราเนี่ยนะครับเราจึงสามารถที่จะทราบได้ว่าหินประเภทต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไหนอยู่ในยุคไหนสมัยไหนหรือว่าใช้ระยะเวลาในการที่เราจะค้นพบต่างๆเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับฉะนั้นในตำราบางเล่มนะฮะจึงมักที่จะแยกการเขียนออกมาเป็นลักษณะของหินที่พบนะฮะกับช่วงระยะเวลานะฮะแต่ถ้านักศึกษาได้ไปอ่านในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเขาก็จะมีการแยกออกมาเป็นภูมิภาคนะฮะว่าภูมิภาคนั้นพบหินประเภทใดบ้างนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงระยะเวลาไหนนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างนะฮะที่เป็นตามแบ่งแยกตามลักษณะของหินเนาะนะให้นักศึกษาได้พอจะเกิดความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในมหายุคพรีแคมเบียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วหินที่พบนะครับจะเป็นหินที่เป็นชั้นหินนะฮะเป็นฐานรองรับอยู่ใต้ชั้นหินอื่นๆนะครับแล้วก็จะพบลักษณะของหินแปรนะยกตัวอย่างเช่นพวกพาไนซ์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะพบในภาคเหนือและภาคตะวันออกนะฮะในมหายุคพาเลโอโซอิกนะครับอันนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราจะมักจะพบเป็นลักษณะของมุมหินนะฮะและมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็นหน่วยหินซึ่งสามารถที่จะชี้ในเรื่องของระยะเวลาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นหมู่หินตารุเตานะฮะหมู่หินทุ่งสงหมู่หินตะนาวสีหมู่หินราชบุรีนะครับในมหายุคมีโซอิกก็จะพบหมู่หินลำปางและหมู่หินโขด

0: นะฮะในหมู่หินโคราชเนี่ยก็จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นอีกนะฮะเป็นหน่วยหินอีก7หน่วยหินด้วยกันนะฮะซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมเอาในตำราได้นะครับส่วนในมหายุคซีโนโซอิกซึ่งเป็นยุคสุดท้ายเลยเนี่ยนะฮะมหายุคที่ลำดับสุดท้ายเลยเนี่ยเราจะพบการสะสมตัวกันของตะกอนที่อยู่ในหมู่หินกระบี่และก็เป็นชั้นตะกอนในยุคควอเทอร์นารีนะครับคราวนี้ในลักษณะธรณีวิทยาประเทศไทยที่นักศึกษาสามารถสืบค้นหรือค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเขียนแยกออกเป็นลักษณะของภูมิภาคนะอาจารย์จะสรุปให้ฟังนะครับว่าในภาคเหนือและภาคตะวันตกตอนบนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลักษณะทางธรณีวิทยาก็จะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงนะฮะก็จะประกอบไปด้วยหินในยุคต่างๆนะครับกำหนดแยกย่อยออกเป็นแนวต่างๆนะครับก็จะมีแนวแม่ฮ่องสอนแม่สอดทองผาภูมินะฮะแนวของอินทนนท์ตากนะครับแนวเชียงรายเชียงใหม่เถินนะลำปางแพร่สุโขทัยน่านแพร่อุตรดิตถ์นะครับซึ่งในแต่ละแนวที่อาจารย์พูดไปก็จะมีลักษณะทางด้านของธรณีวิทยาที่แตกต่างกันนะครับในภาคกลางนะครับนักศึกษาทราบแล้วว่าในเขตภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่มันจะเป็นที่ราบที่ประกอบไปด้วยการสะสมตัวกันของตะกอนนะเนื่องมาจากมีแม่น้ำต้นกำเนิดมาจากภาคเหนือฉะนั้นลักษณะของภาคกลางเนี่ยจึงถูกปิดทับไปด้วยตะกอนในยุคของควอเทอร์นารีนะครับแล้วก็มีการเกิดการเคลื่อนตัวของแนวรอยเลื่อนต่างๆซึ่งทำให้เกิดการทับถมตัวกันของตะกอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นหินแข็งที่เกิดการยกตัวกันแล้วก็มีแอ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นแอ่งโคราชแล้วก็แอ่งสกลนครนะครับฉะนั้นลักษณะของชั้นหินของกลุ่มโคราชเนี่ยนะก็จะเป็นหินที่อยู่ในมหายุคซีโนโซอิกที่สะสมตัวกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยหินทรายนะครับหินโคลนหินกรวดมวลเป็นต้นนะครับในภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้นะครับก็จะประกอบไปด้วยลักษณะที่เป็นคาร์สนะครับหรือเป็นหินปูนนะฮะฉะนั้นลักษณะของภาคตะวันตกและภาคใต้เนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะแยกออกเป็นลักษณะของตามช่วงอายุเลยนะฮะก็คือตามมหายุคต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นนักศึกษาสามารถไปค้นคว้าในเว็บไซต์ของกลุ่มทรัพยากรธรณีและตำราของทางด้านธรณีวิทยาแล้วก็ภูมิศาสตร์ประเทศไทยได้นะครับสุดท้ายก็คือบริเวณของอ่าวไทยที่อาจารย์ได้พูดไปว่าอ่าวไทยนั้นก็มีลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับไหล่คนนะฮะแล้วก็จะมีการเคลื่อนตัวกันนะเนื่องมาจากว่ามันมีการดันตัวของเปลือกโลกฉะนั้นอ่าวไทยก็จะมีลักษณะที่เป็นแอ่งนะครับมากมายอยู่ในอ่าวไทยแล้วก็เป็นแหล่งสำคัญก็คือการผลิตก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันดิบที่สำคัญนะฮะรายละเอียดต่างๆอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองไปสืบไปค้นคว้านะครับแล้วก็ลองไปสืบค้นดูนะครับฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดจะเป็นในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ธรณีสันฐานแล้วก็ธรณีวิทยานะฮะในครั้งต่อไปนะครับนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ที่จะมาบรรยายเรื่องอื่นๆนะของภูมิศาสตร์ประเทศไทยนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาที่อาจารย์บรรยายในครั้งนี้นะติดตามการบรรยายสรุปนะครับนักศึกษาได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: การบรรยายสรุปของกระบวนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยหรือรหัสวิชา GEO 2501เป็นการบรรยายครั้งที่5โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาติยะพัฒนาศักดิ์จากคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ
1: รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศโปรดส่งคำถามข้อข้องใจและแจ้งผลการรับฟังรายการนี้ไปที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพ10240

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยหรือรหัสวิชา GEO 2501เป็นการบรรยายครั้งที่6โดยอาจารย์อรสารัตนสินชัยบุญจากคณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา GEO 2501ภูมิศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่6โดยการบรรยายวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องภูมิอากาศของประเทศไทยค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปทำความรู้จักกับ2คำนะคะที่สำคัญกับการเรียนเรื่องของภูมิอากาศประเทศไทยก่อนนะคะคำแรกก็คือคำว่าลมฟ้าอากาศค่ะหรือว่าคำว่า weather นะคะลมฟ้าอากาศเนี่ยเป็นลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้นนะคะณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะตัวอย่างก็เช่นพวกของอุณหภูมิความชื้นลมฝนนะคะโดยที่การศึกษาลมฟ้าอากาศเนี่ยเราเรียกศาสตร์นี้นะคะว่าศาสตร์ของอุตุนิยมวิทยานะคะตัวอย่างของลมฟ้าอากาศนะคะเช่นณขณะนี้อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าในอีก3ชั่วโมงข้างหน้าจะได้20อาจจะได้35องศาเซลเซียสเท่ากับตอนนี้นะคะคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าภูมิอากาศหรือว่า climate นะคะตัวนี้คือสภาพอากาศหรือว่าลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมากนะคะโดยกล่าวได้ว่าตอนนี้เป็นลักษณะอากาศแบบนี้เลยในประเทศไทยนะคะเช่นประเทศไทยนะคะอยู่ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะคะก็คือไม่ว่าจะปีนี้หรือว่าปีหน้าเราก็ยังร้อนชื้นเหมือนเดิมนะคะโดยที่ศาสตร์ที่เอาไว้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิอากาศนะคะเราเรียกศาสตร์นี้ว่าภูมิอากาศวิทยานะคะก็จะเป็น2คำที่เราจะเจอกันบ่อยๆในบทนี้นะคะโดยพื้นฐานทั่วไปนะคะบรรยากาศทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็จะแบ่งเป็น4ชั้นใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือชั้นแรกชั้นโทรโปสเฟียร์ชั้นโทรโปสเฟียร์คืออะไรนะคะโทรโปสแปลว่าปั่นป่วนนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศในชั้นนี้มีลักษณะปั่นป่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกที่มีผลต่อมนุษย์นะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งชั้นนี้เนี่ยจะมีปรากฏการณ์พวกเมฆหมอกฝนพายุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีอุณหภูมินะคะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะมีอิทธิพลกับทุกกิจกรรมของมนุษย์ในทุกในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งหมดนะคะส่วนชั้นต่อมาชั้นที่2นะคะสูงขึ้นมาอีกต่อจากชั้นโทรโปสเฟียร์นะคะอันนี้จะเป็นชั้นสตราโตสเฟียร์ชั้นสตราโตสเฟียร์ก็มีผลกับบนโลกเหมือนกันนะคะซึ่งในชั้นนี้อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะเหตุผลที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามีโอโซนซึ่งโอโซนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบอากาศของประเทศไทยเหมือนกันโอโซนคืออะไรนะคะโอโซนคือแก๊สนะคะที่เอาไว้ป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์นะคะที่เรียกว่ารังสี UV นะคะซึ่งเอาไว้กรองนะคะเพื่อไม่ให้ตกถึงโลกมากเกินไปเพราะฉะนั้นในชั้นนี้นะคะโอโซนก็จะมีประโยชน์นะคะกับโลกของเรานะคะทำให้ประเทศของเราก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะคะส่วนในชั้นต่อมาคือชั้นมีโซสเฟียนะคะชั้นมีโซสเฟียชั้นนี้อาจจะห่างไกลเราออกไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นได้ก็คือพวกดาวตกนะคะดาวตกพวกสะเก็ดดาวทั้งหลายนะคะจะถูกเผาไหม้ในชั้นนี้จนหมดไปนะคะส่วนชั้นสุดท้ายเทอร์โมสเฟียนะคะเทอร์โมสเฟียเนี่ยเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับระบบของประจุไฟฟ้าทั้งหมดนะคะระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะรวมถึงการส่งคลื่นวิทยุด้วยนะคะอันนี้คือ4ชั้นที่มีผลกับระบบอากาศของโลกของเรานะคะซึ่งโอโซนนะคะอันนี้จำเป็นที่จะต้องมาให้ความรู้กันนิดนึงนะคะเราอาจจะได้ยินคำว่าโอโซนมาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในหลายๆโฆษณานะคะที่บอกว่า เนี่ยเราไปเที่ยวภูเขากันนะคะเพราะว่าภูเขาเนี่ยเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดนะคะซึ่งอันนี้เราจำเป็นต้องมาให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วคำว่าโอโซนนะคะโอโซนเป็นแก๊สพิษนะคะซึ่งมีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะทีนี้โอโซนเนี่ยในเมื่อเราบอกว่าเป็นแก๊สพิษทำไมโลกเราจำเป็นต้องมีนะคะโอโซนเนี่ยทำหน้าที่เป็นได้ทั้งพระเอกและผู้ร้ายในเวลาเดียวกันนะคะถ้าเขาจะเป็นพระเอกเขาจะต้องอยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นที่2เอาไว้กรองรังสีอัลตราไวโอเลตหรือว่ารังสี UV ที่จะตกมาถึงโลกมากเกินไปที่จะทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงมากเกินไปนะคะอันนี้คือเขาจะทำตัวเป็นพระเอกแต่โอโซนที่อยู่ในชั้นโทรโปสเฟียร์หรือว่าชั้นที่ติดกับพื้นดินที่มนุษย์ของเราอยู่ทั้งหมดนะคะอันนี้เกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สนะคะหรือว่าการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามโรงงานนะคะซึ่งมันเป็นแก๊สพิษนะคะถ้าหากว่าเราบอกว่าเราไปสูดโอโซนให้สบายปอดนะคะอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะก็เลยจำเป็นต้องเอามาให้ความรู้กันนิดหนึ่งนะคะทีนี้ปัจจัยนะคะที่มีผลต่อภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะจริงๆมีหลายปัจจัยมากเลยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอากาศที่ปรากฏในประเทศไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทำไมตรงนี้ถึงมีฝนตกเยอะทำไมตรงนี้ถึงมีอุณหภูมิสูงทำไมตรงนี้ถึงมีอุณหภูมิต่ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดิสคัสกันนะคะอันแรกเป็นเรื่องของละติจูดตัวของละติจูดนะคะเขาก็บอกว่าละติจูดเนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิของอากาศนะคะมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามละติจูดโดยที่เมื่อละติจูดสูงขึ้นนะคะอุณหภูมิของอากาศจะลดลงทำไมถึงลดลงนะคะเนื่องจากว่ารังสีจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมานะคะถ้าเกิดว่ารังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะส่องมาตรงบริเวณแถบศูนย์สูตรในลักษณะของการตั้งฉากนะคะเมื่อตั้งฉากมากระทบกับบริเวณศูนย์สูตรเนี่ยก็จะทำให้บริเวณเนี้ยมีการรวมแสงมีการรวมความร้อนเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบริเวณศูนย์สูตรนะคะรวมถึงประเทศไทยที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจึงมีอากาศร้อนตลอดทั้งปีนะคะซึ่งต่างจากบริเวณที่เป็นละติจูดสูงเช่นทางยุโรปนะคะหรือว่าอเมริกานะคะที่แถวนั้นเนี่ยอุณหภูมิของอากาศจะเย็นกว่าเนื่องจากว่ารังสีของดวงอาทิตย์เนี่ยส่องกระทบไปในลักษณะของการเฉียงนะคะเป็นองศาของการเฉียงก็เลยทำให้การรวมแสงหรือการรวมความร้อนเนี่ยมีน้อยกว่านะคะทีนี้เมื่อตรงบริเวณศูนย์สูตรนะคะหรือว่าตรงประเทศไทยที่อยู่ใกล้กับบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะคะเมื่อได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนั่นหมายความว่าได้รับความเข้มข้นจากรังสีดวงอาทิตย์มากที่สุดเช่นกันนะคะทำให้มีผลนะคะต่อพวกการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะทั้งในเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีนะคะถ้าในเรื่องดีเนี่ยก็อย่างเช่นเราจะมีไม่ได้มีอากาศเย็นจนเกินไปนะคะในแถบบ้านเรานะคะแล้วก็การใช้ชีวิตเช่นการตากผ้าหรือว่าการถนอมอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็มีความหลากหลายมากกว่าทางประเทศที่เป็นอากาศเย็นนะคะส่วนในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็คือเราจะมีโรคนะคะที่เกิดขึ้นจากอากาศร้อนหรือว่าความเข้มข้นที่มากขึ้นเช่นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เยอะจนเกินไปอาหารที่บูดไวจนเกินไปนะคะโรคท้องร่วงนะคะหรือการแพร่กระจายของยุงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะคะแต่ว่าเรื่องดีของเขาก็มีเยอะเหมือนกันเนาะนี้นะคะปัจจัยตัวต่อมานะคะก็คือความใกล้ไกลทะเลนะคะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจจะโชคดีนะคะที่มีพื้นที่บางส่วนติดต่อกับทะเลนะคะก็คือทางภาคตอนออกนะคะภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้นะคะอันนี้ก็ความใกล้ไกลทะเลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัวทะเลเนี่ยนะคะก็จะทำให้ความชื้นนะคะเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะโดยที่ความชื้นจากในทะเลเนี่ยก็จะถูกพัดเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าในบริเวณที่อยู่ติดกับทะเลนะคะความชื้นจะเข้าไปได้ใกล้กว่านะคะเช่นพวกจังหวัดระนองตราดหรือว่าภาคใต้ทั้งหมดซึ่งเป็นผลนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเทียบกับบริเวณอื่นก็ทำให้มีน้ำนะคะในการใช้ในชีวิตประจำวันในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเกษตรนะคะหรือว่าการอุปโภคบริโภคในด้านอื่นๆนะคะส่วนบริเวณที่อยู่ห่างไกลทะเลออกไปนะคะเช่นในภาคอีสานของเราหรือว่าในภาคเหนือนะคะก็จะได้รับความชื้นนะคะจากทะเลเนี่ยค่อนข้างน้อยลงนะคะเป็นผลทำให้บริเวณแผ่นดินในตอนลึกเนี่ยมีอากาศที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งมากกว่าบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะ อันนี้ก็คือลักษณะของความใกล้ไกลทะเลนะคะส่วนความใกล้ไกลทะเลเนี่ยจะส่งผลต่อความแตกต่างของระหว่างพื้นน้ำพื้นดินด้วยนะคะโดยที่ปกติแล้วพื้นดินเนี่ยจะดูดความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำนะคะในตอนกลางวันแล้วก็จะคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำในตอนกลางคืนเช่นกันนะคะจึงทำให้นะคะสภาพอากาศที่ปรากฏนะคะบริเวณที่อยู่ห่างไกลทะเลนะคะอยู่ห่างไกลน้ำเนี่ยตอนกลางวันพื้นดินเนี่ยที่มีพื้นดินจำนวนมากกว่านะคะจะดูดความร้อนเอาไว้เยอะมากทำให้บนพื้นดินเนี่ยมีอากาศที่ร้อนมากนะคะแต่ในตอนกลางคืนนะคะบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะคายความร้อนออกอย่างรวดเร็วมากทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นลงได้เร็วนะคะทำให้พิสัยของอุณหภูมินะคะในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันซึ่งตรงกันข้ามนะคะถ้าเป็นภาคใต้ของเราซึ่งอยู่ติดทะเลนะคะในตอนกลางวันเนี่ยก็จะไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามีพื้นที่ของทะเลเยอะกว่ามีพื้นที่ของพื้นดินน้อยกว่านะคะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยน้ำทะเลนะคะก็จะคายความร้อนออกมาเพื่อทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นนะคะทำให้ความแตกต่างของอุณหภูมิในระหว่างวันของบริเวณภาคใต้หรือว่าบริเวณที่ติดกับทะเลไม่ค่อยต่างกันนะคะอุณหภูมิก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะตัวต่อมานะคะเป็นเรื่องของความสูงของพื้นที่นะคะโดยที่ในปกติแล้วตามหลักฟิสิกส์นะคะในชั้นโทรโพสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นที่มนุษย์ของเราอาศัยอยู่นะคะความสูงเนี่ยลักษณะของลักษณะของอุณหภูมินะคะจะลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยที่จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.4 องศาเซลเซียสต่อ 1,000 เมตรนั่นหมายความว่าเมื่อความสูงนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางเพิ่มขึ้นไปนะคะในลักษณะของ 1,000 เมตรนะคะอุณหภูมิของอากาศจะลดลงไปประมาณ 6.4 องศาเซลเซียสจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะคะในที่ราบนะคะถึงมีอุณหภูมิที่สูงกว่าบริเวณพื้นที่ที่เป็นบนภูเขานะคะเช่นตามยอดดอยอินทนนท์เนี่ยถ้าเราดูข่าวนะคะจะเป็นบริเวณที่อุณหภูมิเนี่ยต่ำนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิจะต่ำที่สุดก็คือจะวัดแถวนั้นได้นะคะแต่ถ้าเทียบในบริเวณจังหวัดเดียวกันเช่นตรงอำเภอจอมทองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ราบของจังหวัดเชียงใหม่เนาะอยู่ในดอยอินทนนท์ก็อยู่เชียงใหม่จอมทองก็อยู่เชียงใหม่นะคะบริเวณจอมทองเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่านะคะเมื่อวัดในระยะเวลาเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความสูงของพื้นที่เนาะตัวต่อมานะคะคือแนวทิวเขาที่ขวางกั้นทิศทางของลมประจำต้องบอกเลยว่าประเทศไทยนะคะมีทิวเขาที่วางตัวในแนวเหนือใต้นะคะค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งทำให้มีการขวางทิศทางของลมได้ซึ่งลมเนี่ยมีอิทธิพลยังไงนะคะลมเนี่ยจะพาเอาความชื้นนะคะจากในทะเลเนี่ยส่งเข้าไปในแผ่นดินได้แต่เมื่อมีภูเขามาขวางกั้นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นลมจะไม่สามารถพัดผ่านภูเขาไปได้นะคะความชื้นจึงติดอยู่บริเวณหน้าเขาทำให้บริเวณหน้าเขานะคะมีลักษณะที่มีฝนตกชุกกว่าบริเวณหลังเขาและบริเวณหลังเขาจะมีความแห้งแล้งกว่าเนื่องจากความชื้นไปไม่ถึงนะคะเช่นการวางตัวของทิวเขาบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะคะบริเวณนั้นเนี่ยจะส่งผลให้จังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์สุพรรณบุรีนะคะซึ่งอยู่บริเวณหลังเขานะคะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าบริเวณหน้าเขาแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าบริเวณหน้าเขานะคะซึ่งมันมีคำศัพท์คำหนึ่งที่เอาไว้เรียกปรากฏการณ์แบบนี้นะคะว่าพื้นที่อับฝนนะคะส่วนเรื่องตัวต่อมานะคะก็คือบริเวณต่อมานะคะที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือเป็นบริเวณทางตะวันออกนะคะทางภาคตะวันออกของเราซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับนะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเดี๋ยวจะขอบรรยายแบบละเอียดนะคะในการบรรยายครั้งต่อไปแต่ว่าเราเอามาพูดกันก่อนเนาะก็คือเป็นลมมรสุมที่พัดจากบริเวณทะเลอันดามันนะคะเข้ามาที่ประเทศไทยในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งจะมาในช่วงฤดูฝนทุกปีซึ่งเอาความชื้นจากในทะเลเข้ามาทำให้ในบริเวณที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านเนี่ยมีฝนตกชุกนะคะทีนี้มันเลยทำให้พื้นที่ทางหน้าเขาทางภาคใต้นะคะจะเป็นพวกทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยมีฝนตกค่อนข้างเยอะมากกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะรวมถึงบริเวณจันทบุรีและตราดด้วยนะคะที่จะได้รับความชื้นนะคะจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านอ่าวไทยนะคะทำให้บริเวณจันทบุรีและตราดเนี่ย มีฝนเยอะนะคะแล้วก็หลังเขานะคะของหลังเขาตรงนั้นจะมีเทือกเขาจันทบุรีนะคะบริเวณหลังเขาของเทือกเขาจันทบุรีทั้งหมดเนี่ยฝนจะน้อยลงอย่างชัดเจนในบริเวณนั้นนะคะทีนี้จะมีลมมรสุมอีกประเภทนึงนะคะก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะพัดมาในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็จะพัดพาเอาความแห้งแล้งนะคะแล้วก็ความเย็นจากบริเวณจีนแผ่นดินใหญ่นะคะมาถึงบริเวณบ้านเราทีนี้เกี่ยวข้องยังไงกับปริมาณน้ำฝนล่ะมันทำให้บริเวณที่มันพัดผ่านนะคะที่เป็นแผ่นดินนะคะเกิดการแห้งแล้งไม่มีฝนเกิดขึ้นจึงทำให้ฝนน้อยลงนะคะในประเทศไทยช่วงหน้าหนาวแต่ตรงกันข้ามภาคใต้ของเราทางฝั่งตะวันออกกลับมีฝนตกค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพัดผ่านทะเลอ่าวไทยนะคะก็เลยพัดเอาความชื้นเข้ามาทางตะวันออกของภาคใต้นะคะทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดนะคะที่ติดกับอ่าวไทยเนี่ยมีฝนตกชุกในช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ตรงกันข้ามภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเราจะมีเทือกเขากั้นตรงกลางนะคะพวกเทือกเขานครศรีธรรมราชที่กั้นตรงกลางพื้นที่นะคะทำให้ความชื้นเหล่านั้นเนี่ยข้ามผ่านเทือกเขานครศรีธรรมราชมาได้ยากภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงไม่ค่อยมีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแล้วก็จะมีเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวเนาะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในช่วงนั้นทีนี้ปัจจัยตัวต่อมาที่มีผลต่อภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะก็คืออิทธิพลของลมพายุหมุนนะคะพายุหมุนหรือว่าไซโคลนหรืออาจจะเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าไต้ฝุ่นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกๆปีนะคะตัวของอิทธิพลของพายุหมุนเนี่ยนะคะพายุหมุนที่พัดผ่านประเทศไทยเนี่ยจะนำเอาฝนนะคะมาตกในบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้มีข้อดีนะคะข้อดีของเขาก็คือเขาจะเข้ามามีโอกาสเข้ามานะคะทางบริเวณภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะซึ่งภาคอีสานอย่างที่บอกว่าลักษณะของทางธรณีของเขาเนี่ยเขาอยู่ห่างไกลทะเลนะคะทำให้เขาเกิด เหตุการณ์ภัยแล้งขึ้นได้บ่อยครั้งนะคะแต่ว่าเขาได้รับฝนนะคะจากพายุหมุนที่พัดผ่านเข้ามานะคะจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้รับฝนใช้มีน้ำนะคะใช้ในพื้นที่ได้นะคะแต่ในบางครั้งพายุหมุนที่พัดเข้ามาเนี่ยก็มีความรุนแรงที่มากนะคะจึงทำให้ฝนเนี่ยเข้ามาตกมากจนเกินไปนะคะจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนะคะก็อันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้หรือว่าพรีดิกได้นะคะก็เป็นอย่างที่บอกว่าพายุหมุนมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะถ้าอย่างเราได้ยินข่าวมาพายุที่เข้าผ่านที่ไหนก็จะสร้างความเสียหายกับพื้นที่เนาะแต่ว่าในข้อดีของเขาก็มีนะคะถ้าเขามาในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเขาก็จะเอาน้ำมาให้เราใช้นะคะในกิจกรรมต่างๆของเราได้นะคะแต่ถ้าพายุหมุนมาน้อยจนเกินไปนะคะก็จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความแห้งแล้งตั้งแต่เดิมอยู่แล้วเกิดการแห้งแล้งมากกว่าเดิมนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วพายุหมุนเขียนร้อนเนี่ยการที่มันพัดผ่านเข้ามานะคะมันพัดมาจากบริเวณทะเลจีนใต้นะคะกว่าที่มันจะผ่านเวียดนามกว่าที่มันจะผ่านลาวจนมาถึงประเทศไทยนะคะมันก็ทำให้ฝนเนี่ยน้อยลงไปแล้วจึงทำให้มีพายุหมุนที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมเยียนในประเทศไทยจริงๆเนี่ยเหลือเพียงแค่ปีละ 1-2 ลูกเท่านั้นนะคะซึ่งก็นับได้ว่าน้อยมากนะคะต่อมานะคะฤดูกาลของประเทศไทยฤดูกาลของประเทศไทยเนี่ยจะแตกต่างจากฤดูกาลสากลนะคะฤดูกาลสากลเนี่ยเราจะเคยได้ยินกันมาว่ามันมี4ฤดูเนาะก็คือฤดูร้อนนะคะฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงนะคะแต่ฤดูกาลของประเทศไทยเนี่ยแตกต่างนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรทำให้มีความร้อนนะคะตลอดทั้งปีนะคะฤดูกาลของประเทศไทยจึงมี3ฤดูที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะก็คือมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวนะคะตัวแรกฤดูร้อนจะมาช่วงไหนนะคะฤดูร้อนจะมาช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งในช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะและเป็นช่วงที่ขั้วโลกนะคะทางขั้วโลกเหนือนะคะหันเข้าหาดวงอาทิตย์พอดีโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนนะคะทำให้บริเวณประเทศไทยนะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมาตั้งฉากเกือบตรงกับศีรษะเลยในเวลาเที่ยงวันนะคะเมื่อมันส่องมาเกือบตั้งฉากทำให้การรวมแสงรวมความร้อนของเขาค่อนข้างเยอะช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นช่วงเดือนที่อุณหภูมิสูงที่สุดนะคะในช่วงปีสภาวะอากาศทั่วไปก็เลยร้อนอบอ้าวมากในช่วงนั้นนะคะแต่ แม้ว่าในช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมันจะถอยล่าไปแล้วแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนจากลมเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ในบางครั้งนะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะก็ยังคงแสดงอิทธิพลนะคะแล้วก็แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้อยู่นะคะทำให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศร้อนและมวลอากาศเย็นเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะการปะทะกันของมวลอากาศที่มีความแตกต่างกันมากจะก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนองนะคะพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยมีลูกเห็บตกได้ด้วยนะคะทำให้เกิดความเสียหายนะคะเราเรียกลักษณะฝนฟ้าคะนองนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้นะคะว่าพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งเป็นคำที่เราจะได้ยินกันบ่อยเนาะแล้วก็จะมีลูกเห็บนะคะที่ตกลงมาในช่วงพายุฤดูร้อนด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ลักษณะอากาศนะคะของในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเวลาเขารายงานสภาพอากาศเขาจะรายงานเนาะเราจะอาจจะเคยได้ยินนะคะตามกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขารายงานออกมาว่าลักษณะของอากาศทั่วไปนะคะมีอากาศร้อนลักษณะของอากาศบริเวณดังกล่าวมีลักษณะอากาศร้อนจัดคำว่าร้อนกับร้อนจัดนะคะเราแบ่งยังไงอากาศร้อนนะคะทางเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะวัดนะคะที่35-39.9 องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิของอากาศอยู่ในเกณฑ์เนี้ยนะคะอยู่ที่35-39.9 องศาเซลเซียสเราถือว่าอันนี้ลักษณะอากาศคืออากาศร้อนส่วนคำว่าอากาศร้อนจัดคืออะไรนะคะอากาศร้อนจัดคือการที่อุณหภูมิของอากาศมีค่ามากกว่า40องศาเซลเซียสนะคะทีนี้เราก็มีเกร็ดความรู้มาฝากนะคะเกร็ดความรู้ก็คือเวลาเขารายงานสภาพอากาศของอุณหภูมิสูงสุดประจำวันนะคะเขาจะรายงานตอนประมาณ1 ทุ่มตรงเราจะได้ยินข่าวตอนประมาณ1 ทุ่มตรงในเมื่อเรารู้ว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ยมันร้อนที่สุดตอนช่วงประมาณบ่าย2-3ช่วงนั้นคืออุณหภูมิร้อนที่สุดทำไมเราถึงไม่รายงานตอนประมาณบ่าย2-3ล่ะเหตุผลนะคะมันคือการที่เราจะรายงานได้เราจะต้องรอให้พระอาทิตย์ตกดินซะก่อนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินนะคะจะไม่มีทางเลยที่อุณหภูมิของอากาศจะสูงมากไปกว่านั้นนะคะทำให้ประมาณ1 ทุ่มเนี่ยเราจะได้ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ออกมารายงานนะคะได้เที่ยงตรงที่สุดนะคะฤดูกาลต่อมาคือฤดูฝนฤดูฝนนะคะต่อจากฤดูร้อนเลยเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็พัดผ่านประเทศไทยนะคะทำให้มีฝนตกชุกในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแล้วก็ร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็ทำให้ฝนตกได้เนาะซึ่งช่วงเวลาเนี้ยนะคะก็ทำให้มีโอกาสที่ประเทศไทยจะเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นได้นะคะในหลายๆครั้งนะคะเราก็จะมีเกณฑ์นะคะที่เอาไว้วัดลักษณะของฝนนะคะก็คืออันนี้เกณฑ์ก็มีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอันนี้ก็สามารถลองไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะส่วนในช่วงฤดูหนาวนะคะฤดูกาลสุดท้ายของเราฤดูกาลสุดท้ายของเราเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยถอยล่าไปแต่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะพัดมาปกคลุมแทนในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะทำให้ตอนแรกนะคะตอนที่ในช่วงที่ประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยตอนช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังถอยล่าไปนะคะอาจทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกได้อากาศแปรปรวนนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยประเทศไทยจะเริ่มฝนลดลงนะคะแล้วก็มีอากาศเย็นที่มาจากอิทธิพลของลมมรสุมตัวนี้นะคะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะมีอากาศที่เย็นลงอย่างชัดเจนนะคะซึ่งก็จะมีอุณหภูมิมีการรายงานลักษณะอากาศเช่นกันนะคะโดยที่อากาศหนาวจัดเนี่ยอุณหภูมิจะต่ำกว่า8องศาเซลเซียสอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 8-15.9 องศาเซลเซียสและอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 16-22.9 องศาเซลเซียสนะคะสำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะคะก็อาจจะต้องทิ้งทายไว้เท่านี้นะคะในคราวหน้านะคะอาจารย์ก็จะมาบรรยายต่อนะคะในเรื่องของภูมิอากาศของประเทศไทยโดยเจาะลึกนะคะในแต่ละภูมิภาคนะคะซึ่งเราสามารถติดตามการบรรยายสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องภูมิอากาศวิทยาภูมิอากาศประเทศไทยนะคะในครั้งหน้าได้ใหม่นะคะส่วนคราวนี้ก็สวัสดีค่ะ
0: เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: รยายสรุปของกระบวนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยหรือรหัสวิชา GEO 2501เป็นการบรรยายครั้งที่6โดยอาจารย์อรสารัตนสินชัยบุญจากคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ
1: รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศโปรดส่งคำถามข้อข้องใจและแจ้งผลการรับฟังรายการนี้ไปที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพ10240

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ในหลวงคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนู

0: ิน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 10:14 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบุกกอฮัตตีเปิดใจคุยค่ะ

กลับเข้ามาในช่วงในเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกากันต่อนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับโดยผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการนะครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของรายการกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีหลักของเราเลยสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ FM 95.50 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจะนะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHz สถานีวิทยุเสียงสมิหลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุ Modern Wave อำเภอละงูจังหวัดสตูลครับ FM 98.50 MHz ในช่วงของช่วงนี้นะครับหลายท่านคงได้ติดตามรถไฟนะครับรถไฟชนกันเนี่ยไม่ใช่ประเภทที่แบบไอ้ทางนู้นมาตาไอ้ทางนี้มาตาอันนั้นคนละเรื่องกันนะอันนั้นคนละเรื่องกันอันนั้นก็ต้องดูครอบครัวให้ดีนะครับอย่าให้รถไฟชนกันแต่ว่าที่เกิดเหตุการณ์รถไฟชนนะครับเมื่ ตอนนั้นเดี๋ยวนะมันจะมีเหตุหนึ่งที่ล่าสุดอะที่เหตุรถไฟชนกันนะครับล่าสุดนะครับเดี๋ยวนะมันไม่ใช่รถไฟชนกันที่ตลิ่งชันเลยถ้าตลิ่งชันลองดูตรงนี้จะเขาจะหาเจอมั้ยเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับที่เป็นที่เกิดเหตุรถจักรสับเปลี่ยนเฉียวชนกับขบวนรถนอน CNR นะครับแล้วก็รวมถึงขบวนรถพ่วงขบวนที่32หัดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับบริเวณย่านรถไฟทางไกลแถวๆย่านพหลบางซื่อนะครับก็ลงมาข้างล่างแล้วนะตรงนั้นก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเขาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นในพื้นที่ย่านเก็บรถแล้วก็ซ่อมบำรุงไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเดินรถเส้นทางหลักแล้วก็รวมถึงการเดินทางของผู้โดยสารนะครับซึ่งตอนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับทั้งในเรื่องของระบบอนุสัญญาณสภาพรถจักรเองแล้วก็ขั้นตอนการควบคุมการเคลื่อนรถนะครับซึ่งเราผมว่าหลายๆท่านตอนนี้ใน TikTok เอ่ยในช่อง YouTube เอ่ยหรือใน Facebook เองเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเข้าใจนะครับว่าในเรื่องของการเดินรถไฟเนี่ยเขาจะเดินรถยังไงวิธีการรับห่วงส่งห่วงเอ่ยแล้วก็อุ้ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมเห็นบางทีเหมือนกับเรานั่งหน้ารถเองเลยนะครับเพราะว่าคนขับรถไฟก็จะให้เรารู้ว่าเนี่ยเบรกอยู่ตรงไหนแต่ละขบวนเบรกก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่อย่างที่ว่าครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการรถไฟเฉี่ยวชนกันนะครับระหว่างรถจักรเนี่ยที่สับเปลี่ยนเนี่ยดันไปเฉี่ยวกับรถตู้นอนนะครับตู้นอน CNR นะครับกับขบวนที่32นะครับแต่ถ้าถามกันว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดี๋ยวอันนี้มันเก่าเกินไปไหมหรือขนาดนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเหตุการณ์รถไฟนะครับที่วิ่งชนหัวลำโพงอะจำได้ไหมครับในสมัยนั้นนะครับแต่พอเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ปี29ฮะใช่เหรอผมนึกว่าเกิดขึ้นไม่นานที่ไหนได้เกิดขึ้นแต่ปี29นะครับที่เป็นเหตุการณ์หัวรถจักร6หัวเนี่ยพุ่งชนแผงเหล็กนะครับก็ทำให้ขบวนเนี่ยเขาบอกเกือบทะลุออกมาตรงหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับเหตุการณ์นั้นเขาว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้าประมาณ8โมงได้นะครับซึ่งก็มีการนำหัวรถจักรเนี่ย6คันด้วยกันนะครับต่อพ่วงกันเลยเพราะว่าได้ถึงกำหนดเวลาที่จะต้องซ่อมบำรุงละนะครับที่สถานีเก็บหัวรถจักรนะครับตรงชุมทางบางซื่อตรงนั้นน่ะนะเวลาเราเข้าใกล้กรุงเทพเราจะเห็นใช่ไหมครับเราเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของโรงซ่อมนะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าในระหว่างที่ปฏิบัติงานตามวงรอบเนี่ยนายช่างคนหนึ่งก็ติดเครื่องยนต์เนี่ย
แล้วก็ขยับเกียร์หัวรถจักรไว้ที่ตำแหน่งเดินหน้าละและตัวเองก็เดินเช็คตรงนู้นตรงนี้ไปเรื่อยไงก็คือให้มันได้รอบอ่ะนะครับพอทุกอย่างมันอัดได้เต็มที่ขบวนรถมันถึงจะแล่นไปแต่ด้วยความที่ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบก็คือตัวเองเนี่ยก็ลงมาตรวจซ่อมหัวรถจักรไอ้ตู้อื่นที่รอคิวอยู่เนี่ยจังหวะนั้นเองครับจังหวะนั้นเองก็เมื่อระบบทุกอย่างมันเดินหน้าเต็มตัวแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้หัวรถจักรทั้ง

5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วดูเหมือนไม่เร็วแต่เราถึงแรงปะทะแรงกระแทกสิผมว่ารถไฟแค่เดินเราเดินชนรถไฟเลยยังเจ็บเลยไอ้นี่ความเร็วมีตั้ง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งบางทีช่างซ่อมรถไฟเองหรือแม้แต่ในส่วนของพนักงานเองเขาเห็นรถจักรเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแบบเนี้ยเขาบอกโอ๊ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่เผอิญว่าที่มันแต่ไม่มีใครทราบว่าโหรถจักรที่มันกำลังเดินหน้าอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีคนขึ้นไปควบคุมอยู่นะครับซึ่งพอไม่มีใครขึ้นไปควบคุมมันก็เหมือนจรวดทางเรียบนี่แหละซึ่งมันก็วิ่งออกไปไม่มีคนขับคือแต่ละคนก็มองหน้ากันเลิกเอายังไงดีหัวรถจักรเนี่ยมันก็ผ่านตัวเราไปสุดเอื้อมไขว่คว้าแล้วนะแล้วมันคือพูดง่ายๆว่ามันสุดเกินกว่าการควบคุมแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องหน้าไอ้เครื่องยนต์มันก็ทำหน้าที่ของมันเต็มที่แล้วมันก็เดินหน้าเต็มมันไม่เหมือนในหนังที่ว่ากระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ลงตรงขบวนตู้รถไฟแล้วก็ไปทำให้มันหยุดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรถไฟกว่ามันจะหยุดมันต้องมีแรงหน่วงของมันแรงเหนี่ยวของมันนู่นนะเขาบอกว่ากว่าจะเบรกได้ก็ประมาณ 200-300 เมตรอีกนะครับก็กว่าจะเบรกได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่คราวนี้พอรางเหล็กมันไม่มีอะไรได้ละมันก็วิ่งผ่านทั้งตรงแยกตัดตรงถนนพระราม6ตรงถนนปฏิพัฒน์นะครับซึ่งบางทีพนักงานกั้นถนนเองเขาบอกตั้งตัวไม่ทันน่ะเพราะรถไฟขบวนนี้ก็แล้วมันมายังไงเนี่ยบางคนก็ยังถามมายังไงเพราะไม่มีในตารางไงมันมาได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่มีในเรื่องของดังกล่าวนะครับซึ่งก็มีอีกเหตุการณ์นี้มันเยอะแยะเพราะว่า มีรถอ่ะมาจอดคาตรงรางรถไฟอ่ะก็เลยถูกชนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะที่รถไฟก็มาตามนี้แหละแล้วก็ชนกับรถเมย์ขสมกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อปี29ก็บอกว่าก็ชนรถแท็กซี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พูดกันง่ายๆเหมือนตอร์ปิโดแหละปล่อยจรวดตอร์ปิโดวิ่งขึ้นหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ก็นั่นแหละครับพอมาถึงที่ปลายทางนะครับพอมาถึงที่ปลายทางตรงที่สถานีหัวลำโพงเนี่ยเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เขาก็เป่านกหวีดลั่นเลยแต่ละคนก็เป่านกหวีดลั่นแล้วก็ตะโกนให้ผู้โดยสารออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่เคยไปใช้บริการสถานีหัวลำโพงเนี่ยก็จะทราบใช่ไหมครับว่าเขาก็มีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงมีลำโพงทั่วไปหมดแต่จะไม่มีใครที่ฟังรู้เรื่องเพราะตอนนั้นในสถานีเองเสียงมันก็ก้องไปหมดทั้งหัวลำโพงเนี่ยแหละครับแต่พอถึงเวลาครับ8:50 นครับขบวนนี่แหละครับที่หนักเป็น100ตันมันก็วิ่งมาด้วยความเร็วดังกล่าวก็พุ่งเข้าชนกำแพงเหล็กในหัวลำโพงเสียงที่เกิดขึ้นเขาบอกว่ามันเหมือนกับเสียงฟ้าผ่าตอนเช้ารถจักรทั้ง6คันพุ่งเข้าปะทะแผงกั้นที่เป็นแผงเหล็กกั้นรถไฟอ่ะผู้ชมแบบฟังนึกออกใช่ไหมครับปึ้งตรงนั้นเข้าไปมันก็เลยทะลุเลยเข้าไปถึงชานชาลาสถานีรวมถึงป้ายตารางเวลาเดินรถแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตคือเขาคงจะงงอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คันนี้รถไฟมาถึงตัวแล้วก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ7คนนะครับค่าความเสียหายนะครับตอนนั้นมูลค่าเกี่ยวกับในเรื่องของความเสียหายบอกว่าเป็นมูลค่ากว่าหลายล้านบาทนะครับซึ่งการสอบสวนในเวลาต่อมาก็มีการลงโทษไล่พนักงานที่รับผิดชอบให้ออกจากราชการ2คนนะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าก็มันจะถูกเชื่อมโยงไปในปีนี่ไงปี22ไม่ใช่ละนะครับนั่นหมายความว่าเกิด2ครั้งด้วยกันนะครับก็เลยทำให้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขบวนหัวรถจักรหมายเลข4410เนี่ยบอกว่าเคยเบรกแตกพลิกคว่ำก็ทำให้พนักงานขับรถและผู้โดยสารเสียชีวิตไปหลายรายเช่นกันนะเอากันแบบไปฟังเพลงกันดีกว่าครับ073-203-888กันนะครับเอ้าผมไม่ได้วางสปอตตัวนี้เหรอ ไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับ

มาถึงช่วงนี้กันหน่อยนะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเจอแหละเวลาเราไปเดินตะลงตลาดเนี่ยมักเจอแก๊งหนึ่งแก๊งที่ว่ามาเรียรายเงินน่ะนะครับเดินบอกว่าจะเอาเงินไปทำไอ้นั่นไปทำไอ้นี่หรืออะไรกันแล้วแต่ก็จะเดินเรียรายพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงลูกค้าที่กำลังเดินในตลาดซึ่งบางทีเขาบอกกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบมันไม่น่าจะมีอ่ะนะเออคือถ้าเกิดคนเขาอยากจะช่วยงานกันอะไรกันเดี๋ยวเขาไปตรงนั้นเองแหละไม่ต้องมาเดินมาบอกงานอะไรหรอกนะและยิ่งไอ้เมื่อวานเห็นก็บอกว่าแถวนู่นตลาดนัดแถวนู่นแถวรามันนู่นอะอะไรอย่างเงี้ยก็เจอเคสเรียรายเงินนี่แหละนะครับเจ้าหน้าที่พอทราบข่าวก็มีการแจ้งขึ้นมาก็ไปตรวจสอบนะครับพอตรวจสอบเสร็จก็เจอบุคคลที่มาเรียรายเงินภายในตลาดนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งให้ยุติการเรียรายเงินทันทีเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง

มีเรื่องเข้ามาสายด่วนสายนี้ต้องรับครับไม่รับไม่ได้ต้องรับต้องเคลียร์กันก่อนนะครับก็ตอนนี้วางสายไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวพอเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงที่แบบน่าเบื่อคนที่มาเดินเรียกรายเงินนะเออก็โอเคถือว่าเคสนี้ก็แจ้งให้ยุติเกี่ยวกับในเรื่องของตัวนี้แต่ก็ดูครับว่าจะมาอีกไหมอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมาแบบนี้แล้วก็โดนตำรวจเรียกอย่างนี้บ่อยๆคงไม่กล้าที่จะมาละแต่ว่าพอมาเจออีกข่าวนึงเนี่ยตกใจเหมือนกันเลยเพราะว่าถือว่าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วเผอิญว่าตัวเองทั้งครอบครองทั้งเสพยาอายุ70ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับซึ่งถือว่าเป็นเคสที่ตำรวจบอกโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วจะไม่เอาเรื่องก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคือเห็นใจแหละอ่ะมาอีกแล้ว

สวัสดีสวัสดีหายหมดเลยคือพอดีผมสั่งของนะครับแล้วเผอิญน้องเนี่ยเขาเอาของไปส่งแล้วเผอิญบ้านที่ไปส่งเนี่ยดันปิดซะอีกให้แขวนก็ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็เลยบอกว่าโอเคไปฝากบ้านข้างๆกันละกันก็เลยต้องขออนุญาตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสองโทรเข้ามาสองสายก็ต้องคุยนี้ให้เสร็จกันก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในเคสของหญิงวัย70ปีเนี่ยที่ทั้งครอบครองและตัวเองก็เสพยาบ้าด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจับกุมนะครับจับกุมแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยก็มันเห็นใจมันสะเทือนใจนะครับเพราะว่าทีมจับกุมเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหผู้ต้องหาก็เป็นผู้สูงอายุแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าก็ต้องมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเสมอภาคนะครับอย่างน้อยก็ยังคำนึงถึงการปกป้องความปลอดภัยของคนส่วนใหญ่ในสังคมในการตัดวงจรยาเสพติดนะครับที่ไม่ให้แพร่กระจายไปสู่ลูกหลานรวมถึงชุมชนนะครับก็ถูกดำเนินคดีนะครับไม่ว่าอายุมากคืออายุมากก็โดนจับอยู่ดีนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติดสงสัยเงิน600 700ไม่พอมั้งเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องดำเนินคดีไปกระต่ายกับเต่าเสร็จละไปไหนต่อ

ช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพและข่าวต้นชั่วโมงอวจทจบ2ข่าวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงสุดท้ายของรายการกันในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นกันต่อนะครับช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ขอเชิญท่านรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการรักเจ๊เหค่ะ

0: ของคน
1: แม่เปิดวิทยุเดี๋ยวแม่ลูกตั้งเพลงไว้เลยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งเป็นทั้งเป็นคนอารุยก็อันดับแรกต้องขอบคุณพี่ชายชนบทก่อนเกรงพ่อแล้วโอ้ยกำแพงเนาะบ้านเรากำแพงนี่เยอะตรงนี้นี่เยอะแค่ยาเยอะอะไรกำแพงกำแพงนี่ไปทางวัดสิขุนทองเนาะสาว่ายาสาว่าค่ะไปทางตรงนี้แหละกำแพงไปจ่ายแล้วไปทางวัดสิขุนทองไหมกำแพงไปตรงนี้นะแค่นี่เพราะว่าลงกี่ไรลงกี่กุพานบ้านค่ายกำแพงจ้ะสิขุนทองหนูเลยไปนั่นเลยสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องคุณลูกคุณหลานตลอดจนลูกเล็กเด็กแดงทั้งเพื่อนเพื่อนคนไม่ให้เว้นที่นั่นสวัสดีไปแล้ววันนี้มาเทียบโยตีเครื่องทรงเนาะเครื่องทรงนี่กัดดอกสถานที่เหมือนเดิมกัดทรงไปกัดตอนนี้แม่โยกับลูกไลลาลูกไลลาค่ะกัดวันนี้มาช่วยกันเนาะวันนี้ตรงกับวันพระนี่วันพระคนกับไปวัดของเด็กไปวัดกับไปวัดของเด็กฟังพระกับฟังพระของเด็กฟังแม่เทียบกับฟังแม่เทียบค่ะเราเวว่าเล็กสัปดาห์ที่แล้วแม่เทียบกับยุทธระหว่างงานครบร้อยวันของพระองค์พระเนาะครบร้อยวันแม่เทียบกับเขาบอกว่าวันนี้ท้ายทอดซอสค่ะเตรียมไม่เร็วโอมาสัปดาห์นี้กันเราเด็กเล็กกันแล้วเล็กมาสวัสดีโยนาเรนโยนาประตูโยแถวประตูรั่วประตูเรนเพื่อนกันกระโดดกันเปปาเปปาโตแม่เทียบมาลูกโตแรงเปล่าวะตัวแค่นั้นตัวแค่นั้นเหล็กโนเพื่อนว่าตัวแค่นั้นแล้วแต่ไม่แก้แรงหรือว่าเล่นนี่จะไม่แก้ที่เลยโยยาก็มาเล่นกันเรามาหัวรอกกันธรรมดาของคนโยเขาเรียกว่าธรรมดาของคนอียอคือคนอายุมากเนาะอายุมากกันธรรมดาเวว่าห้ามาลูกโอ้ยเอาภาษาเก๋มามันลูกไม้เลยลูกอาจารย์ชมไม้น้องโยเทศยมาศหนังสือนั่นแม่เจ็บตำเหล็กสมัยพระเจ้าเอาเล่นเชียนนู้กระเละภาษาเก๋ที่นี่ภาษาเก๋นั่นมันทำไมทำทำไมตัวอักษรนั่นเองบางทีกับเขียนโต๊ะมั่งไม่โต๊ะมั่งภาษาของคนโยเลยเนาะกับเขียนกันแม่ดีใจยาตอนนี้ยังขออนุญาตเชอร์เนาะขออนุญาตเชอร์อาจารย์ในไหนโอ๊ตคือโอ๊ตปิโอ๊ตอะไรเป็นแต่โยนี่โยต้องขาคือเล่นภาษาเจ๊โยภาษาเจ๊นั่นนี่นู่โอ๊ตต้องข้อแต่เดี๋ยวฟังโยนักฟังแอบฟังอยู่เลยเนาะลูกโอ๊ตเลยจ้ะว่าค่ะขอเชื่อผิดไม่เดี๋ยวขอโทษด้วยอาจารย์อาจารย์เก่งมากอาจารย์เป็นอาจารย์ภาษาไทยระดับแปดนั่นชำนาญพิเศษนั่นมันเป็นแบบไปเข้าเลยเนาะแต่บอกว่าเอาหนังสือขอหนังสือไปเลยไปนับไปชื่อเป็นพ่อของมือไปเลยหนังสือของคนแก่จ้ะว่าหลังทีกับพิษมังหายทำไม่ได้ทำมันธรรมดาเลยความหมายแปลนั้นไม่ตรงมั่งเด็กกับโบ้แม่เด็กโบ้ตรงนี้ไม่ต้องค่ะไม่ได้ก็ไม่คงพูดบอกไม่ใช่นะค่ะก็ดีใจยาลูกตีมาช่วยกันเล่นภาษาจีนภาษาจีนลูกว่าลูกเล่นภาษาจีนต้องขาไม่ได้ต้องขาก็ไม่ได้ก็เล่นภาษาจีนต้องขาก็เล่นภาษาจีนต้องขู่เคียนภาษาจีนบางหน้าภาษาจีนลำพูภาษาจีนภาษาจีนแบบเล่นเต้ไม่ใช่ไรเราพากันที่แรกนะน้องแม่นั้นยากที่ทักทายด้วยว่าแม่ไม่ห่านเลยเราคนเดียวเลยนึงคนเก๋ความรู้กันยังได้น้อยน้อยคือแรงตามคนเก๋วิยาก็ดีใจเนี่ยที่ลูกได้มาทำเพื่อทำไม่ได้แม่เด็กซื้อเครื่องมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่ะเด็กไม่มาก็เกล็ดง่ายก็จะเกล็ดข้อกับไม้เลยค่ะนะจากที่นี่ก็เรามาเล่นเล่นเรื่องของภาษาเราเลยเนาะรักเอ๋ที่ว่านี่รักของแม่นี่คือรักษารักเอาด้วยความภาคภูมิใจภาษาเอ๋ บางทีก็แหล่งว่างแน่นี่เนี่ยแจ๊กว่าแม่บ้านเนี่ยเทียบมันชาวหินเสมอชาวไมเกนนุกแล้วเวลาแหล่งนี่บางทีก็มาเจ๊จ้าเจ๊นู่นเลยเด็กนู่นเจ๊จ้าแต่ว่างแน่นี่ต้องแหล่งก็เด็กชาวหินเสมอกันออกหินเสมอซะมั่งไม่ว่ากันก็ยังเป็นรากศัพท์ของเจ๊นั่นแหละวันนี้เอาภาษาเจ๊มาคว้าจะซื้อหาคำต้นรายการภาษาเจ๊คำแรกนี่คือคำว่าไม้สมกไม้สมกบางคนบอกว่าโหลตัวเอาไปหมกยี่ได้ไม้นะเนื้อจะทำไม้ปืนเหรอไม่ใช่ไม้สมกแต่ว่านี่ไม้เรียวของครูเนี่ยไม้เรียวของครูเชิดชูกูอยู่เรื่อยมาไม้เรียวเล็กนูครูนั่นก็ว่าอีเด็กกันไม้เรียวเด็กกลัวกลัวกลัวไม่เขาในตองทีไม้เรียวมันแต่ว่ากันภาษาว่าเลยเด็กกันจำมันกับครูไหนที่ตีเอาไว้นั่นเด็กจำแล้วก็เด็กบอกว่าได้ดีเพราะไม้เรียวของครูค่ะเจ๊เราเรียกว่าไม้สมกไปเอาไม้สมกมะไม้สมกไม้สมกคำแรกเนาะคำที่สองเล่าสาว่าสาว่านี่น่าจะเป็นเด้น่าจะเป็นสาว่าอีแม้ว่ามือคืนคุณมาสาว่าฝนที่ตกนะฝนไม่ตกที่เลยมืดจะเลยสาว่าฝนที่ตกมาวางเล่นนี่มาโรยจะมืดไปหมดบางทีก็ข่าวไปหมดเรานั่นดีกว่าสาว่าฝนที่ตกสาว่าฝนที่ตกแต่จริงๆไม่ได้สาว่าฝนที่ตกทีดูวันมาจีอินโดนีเซียนู่กระตันกวางไปตรงที่รถเยอะตามกันนุ่นนั่นเนาะหาปิดหาอะไรเขาเรียกว่าเม็ดหาผ้ามาปิดกระมูกก็มั่งไม่ใหญ่อะไรเลยพาโรยเต็มมือวันมาวังเลต้องปิดยัดนะสาว่าหลังขนกะโลตองแดดกำมังอีสาว่าอีไายเรานี้ฮะอีเราอยู่ได้แล้ววันนี้สาว่าเจ็บบนหัวมันไม่ได้เจ็บจริงที่เลยนะสาว่าน่าจะเป็นมันแหละคำต่อไปเล่าเนาะคำเด็ดสามกริบตาตาหนึ่งกริบตากริบตาภาษากลางว่ากระพริบตาตาหนึ่งกริบคำว่าตาหนึ่งกริบนั่นเป็นว่าแป๊บเดียวคำนี้นั่นต้องตากริบและสองตากริบกับสองตากริบนั่นเวลาแป๊บเดียวแต่ตาหนึ่งกริบนั่นมันเราไม่ก่อยกริบและตาหนึ่งมันช่วยให้เราต้องกริบรองตาเนาะแต่บอกว่าอะไรเราไปตรงนั้นมันตาหนึ่งกริบแต่ว่าไปแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวตาหนึ่งกริบวังแรกจะไม่กระเลงแล้วแต่แรกกริบตากริบตานั่นเนาะกระพริบตาไม่ใช่เลยแรงที่เฮแรกภาษาที่เฮแรกกระพริบตาแต่ว่าตาบาดที่เฮจริงๆต้องตากริบหนึ่งตากริบสองตากริบกระพริบตาคำที่สามนู่นเลยนั่งโคคือนั่งแปลว่านั่งค่อมไหมนั่งโคนั่งหลังค่อมก็บอกว่าคนแก่ๆนั่นเด็กบอกว่าแม่เนี่ยนั่งโคเลยทีนี้คำว่านั่งโคนั้นคนแก่นั้นเขานั่งโดยอัตโนมัติเอ้ยเล่งอัตโนมัตินั่นเล่งภาษานั่นเท่าเลยอัตโนมัตินั่นภาษาที่เรียกว่านั่งแบบกระไดแย่กระไดนั่งแบบกระไดคือความเคยชินอัตโนมัติคือเป็นไปตามอัตโนมัติก็คือเป็นไปตามความเคยชินคุณแก่เด็กมาแม่ยังนั่งโค่และหลังค่อมนั้นก็นั่งโค่ไปได้มันเป็นไปตามความเคยชินความก็ได้แน่นั่งตามก็ได้เขาว่าให้ยืดตัวขึ้นหันลืมเด็กบอกให้ยืดตัวขึ้นมาอีกเพราะว่าเด็กไม่แรงตะโคค่อยๆโคค่อยๆเขาเรียกว่าโคก้องโคก้องโคก้องก็คือหนังโคหนังหลังค่อมภาษากลางนั่งหลังค่อมภาษาที่เรียกว่าหนังโคก้องนะแล้วก็มันทำเลยก็ช่างกาช่างกาช่างกาที่ว่านั่นคือไปลักเลไปนั่นเอง อีกมาไปช่างกาแล้วก้อนไขมันหนาเรือนหนูเลยว่ากบเล็กกบเล็กอยู่หรือว่าแกว่งกว้างอยู่มาไปช่างกาแล้วก้อนช่างกานี่เขาไม่เห็นเราถ้าเราไปช่างกานี่เขาไม่เห็นเราที่เราไปลักเลขนาดไหนแอบมองภาษากลางว่าแอบมองกับภาษาที่เรียกว่าช่างกาเนาะวันนี้ได้โอเคซะแล้วแหละคำนั้นมาฟังเพลงสักก้อนในดูลูกในลาให้ฟังเพลงอะไรวันนี้ฟังเพลงสักก้อนมังช่องเพลงแม่ช่วงนี้เนาะค่ะ
1: ค่ะแม่

Alo.

0: เนี่ยเลเห็นหนูตัวเล็กๆนี่เล่นออกมาเลยเล่นออกมาโชคเลยกับกระตึงกันดินคึมครามคึมครามภาษาว่ามาเลยหนูนั่นก็เล่นออกมาไม่ใช่เล่นกลัวไม่ใช่เล่นออกมาหาเครื่องกินมาออกมาหาของกินนี่ภาษาว่าเครื่องกินเลยเนาะเจ๊เราภาษาว่าของกินนี่หาอาหารนี่เราเรียกเครื่องกินไหมก็ออกมาเดี๋ยวหาเครื่องกินพบไปเลยก็กินหาวิ่งต่อไปแล้วไอ้พวกตัวมันก็กินว่าปูเก่าใจหนูกับคลุ้มคลั่งคลุ้มคลั่งคนเลี้ยงเลี้ยงนี่กลัวจนว่าพูดโน่นั่นตัวเท่าจิ๊บจะมาถามว่าตัวเล็กนะตัวเท่าจิ๊บตัวเล็กอย่างเล่นก็ต้องหาเครื่องกินไว้สาพี่ข้ากระเทียมปูเก่าใจคนเออเรานี่กล้าจะโน่เลยเรานี่ยกไกลเลยสมมติว่ากูเก่าไปนั่นระเบิดแล้วว่าลาวาผู้ออกมานั่นวางกิจึงเรียนเรานั่นไม่ใช่ว่ากระด้วนตึงทีใช้เวลาหลายวันละทีน่ะมันขึ้นมาแต่มันก็แห้งแต่แล่นลาดลงมากับมันแห้งไปยาไม่จึงเรียนเราทีน่ะขุดเรานี่จะกลัวจะเนิบไม่ทำมาหากินเลยนั่งพาฟังว่าผู้เก่าไปกี่ดังขึ้นบ้านเราเล่นมาเลยทะเลเล่นหลบไปอ้าจ่าผู้โทรหนูนั้นมากินชิชิชิชิชิกับคนนั้นรอยนั้นกับคนนั้นก็หันตัวชิลับนั่นแหละของคนหันตัวชิลับแล้วว่าดุกดิกขึ้นเลยของคนดุกดิกหันตัวชิลับแต่ว่าตามคนตามที่เดินหลบเรื่องนี้หนูนั้นตกใจเล่นจนว่าผู้โทรฮ่าร้อยหนูนั้นถือปองดังยกภูเขาไม่ทีเหมือนหนูนั้นกลัวเราย่าตรงเล่นผ่านหมดไปเราหยิบใบตั้งรู้ไหนจะตกใจเราพูดเรานี่เห็นผู้เก่าไฟดั้งเนื้อยาเราปวดไปแล้วค่ะแต่เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเราเห็นยิ่งใหญ่รุนแรงนั้นเราต้องใช้สติต้องใช้ความคิดที่เรากลัวนี่บางทีไม่ได้มีผลต่อเราเสมอไปทีเราเห็นคนแต่แรกคนเราคนเสียงไม่แลหนอเสียงมาลุยแม่ฟังฟังฟังติร้อยติกุเลงนี่ร้อยบางทีเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราทีเขาปรังปรังวิธีเขาเรานี่กลัวแล้วรีบซะแล้วขมีไม้เขาปรังก็ปรังเราเล่นเราไปยุติเราค่ะเพราะฉะนั้นความรุนแรงหรือว่าอะไรที่นั้นเราต้องยังตั้งสติให้ดีแล้วก็ลงเลยที่มันยังผลต่อเรานี้บางทีมันไม่มีผลต่อเราทีเขาเปรี้ยวเปรี้ยววิธีเขายาแต่เรานี่กลัวซะแล้วนั่นพอไปเห็นมีอะไรมันอีกกลัวค่ะเรื่องค่ะภูเขาไฟเสียงคำรามยักษ์ภูเขาไฟจะเป็นข้อคิดใจกับเราละแต่ก็เรื่องจบกันมาฟังเพลงจากเวลาและลูกเลยล่ะใช้จะมั่งเพลงก่อน
1: ได้ค่ะ
0: เพลงยังไงก็ได้ลูกได้จ้ะ

0: จะจะลุกไลลาบอกว่าเพลงจบแล้วนั่งฟังยิ้มอย่าชอบใจเนาะพี่ชายร้องเพลงเก่งบ้านเราโอ้ได้เลยกับฟังที่นี่ก็มาตั้งช่วงที่สามแล้วแหละเนาะขอคลิปก่อนแต่ไม่รู้แม่ก็เปิดไปเปิดมาไม่รู้เอาของเก่ามากินแรงไม้ของเก่ามาของไม้มากินแหละไม่แรงที่จะว่าไปตอนนี้ของนี่แม่ชอบเขาบอกว่าขอคลิปที่ดีดีนั่นสำหรับคนที่อายุสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยกระด้วนโดยโอ้แปลกๆเนี่ยกระด้วนโดยไม่ใช่กระด้วนทำไมกระด้วนแค่เขาว่าไงปฏิบัติที่นี่อะไรม่อมเนี่ยจะวงคือคริสปราโมทเชียนไว้แกให้มาขู่เคยขอรู้สามสี่สิบข้อแต่ว่าวันนี้เอาจะมั่งไม่รู้เลยแปดข้อสิบข้อก็ว่าไปเล่นเนาะเชียนไว้กับเขาว่าอะไรหนึ่งยากลัวความแก่นะก็คิดก็เด็กยากลัวไม่ใช่ใครแก้ได้ไง่ายง่ายนั่นแต่โยจนแก้นั่นไม่ใช่แก้ล้างคนหือไม่ทันใดที่ทำไมจะเลวตุ๋ยจะเลวคนนั้นเรายากกลัวความแก่ต้องอันนั้นไปโตไปล่าเขาเขาอะไรนี่ยาเสียกะยาเสียใจแต่แก่บางคนจะเอ้ยได้แล้วเราลูกแก่แล้วไม่ต้องเสียใจเพราะเราแก่เราต้องภูมิใจในความแก่ของเราไม่รู้เลยคนอื่นไม่เทียบว่าภูมิใจโย่ได้เลยโย่มาจนตึงบังเลนี่เปลวเปลวอยู่เลยสองเนาะโคตรสามยังความสุขเมื่อยังมีความสามารถเราสามารถเห็นได้สามารถได้ยินได้สามารถหายใจได้ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้ตื่นขึ้นมาเร็วเราตกภูมิใจในความสามารถของเราเนี่ยสามารถยังไม่รู้สามารถแลเห็นยกแกว้งแกว้งน้อยๆไม่เทียบกับตาก็รังวังแลนี่แต่ว่ากันเรากับภูมิใจเด้อยังความสุขปะข้อสี่ยังไอ้ไรนี่คือไอ้ไรไหนว่าเร็วไอ้บอกเร็วกับตาโรยาพุทโธพุทธังตาจะโกงก็ได้ไม่เห็นที่นั่นตานั่นนั่นก็สิยาอีกไหนก็ว่ายาหาความสุขก็ยาหาความสุขก้อนเสียดายโอ้เขาบอกว่าเรานี่บางทีเราไม่หาความสุขแน่เขาว่าเราต้องหาความสุขสักก้อนเราเนี่ยเสียได้นะว่าจะอุ้ยเราไม่ได้ทำจากนั่นเราไม่ได้ทำจากนี่เรานึกขึ้นได้ปะหรือทำเขาว่าเราเนี่ยเสียได้ว่าจะเราไม่ได้ทำดีความสุขเราฉะนั้นมนุษย์มาถึงวันนี้เราเนี่ยเสียได้ถ้าเราทำได้ทำเลยเนาะข้อห้าเรนนี่บอกแล้วว่าตานั่นเองมันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยากไปก็คนนี้บอกว่าอย่างนั้นมันไปเที่ยวอ่ะนึกตาลุยยากมันยากได้แต่ว่าแม่เตียบนี่เป็นคนที่หาเพื่อนบอกว่าเนี่ยบอกเพื่อนมาชุกดีไม่ใช่แม่เตียบเป็นงูแม่เตียบทำงานทัวร์ด้วยเป็นครูเสร็จก็ออกมาค่ะมาโยกกับทัวร์มาเป็นพิธีกรทัวร์มาเป็นไกด์ประจำทัวร์เราจะไปเที่ยวไปเที่ยวเราเนี่ยไปเล่จิ้งเปรกๆไม่ๆแล้วคนก็ไปแย่ใจไปเร่เปลืองเบี้ยโจ๊กโจ๊กก็ไม่ใช่ค่ะการไปเล่นั่นคือไปสร้างประสบการณ์ท่านผู้ฟังก็ติดเล่ที่วังเล่จับโคไปได้ก็ว่าพอไปได้นะเราไปเราให้เด็กพาไปเราอยากไปตรงไหนก็เราบอกเด็กว่าลูกเอ้ยมาพาแม่ไปเถอะลองไปเล่ดิว่าแต่ละเกแต่ละเองมันเป็นมาไหนแต่ว่าเราอย่าไปเทอยากแรงเกลําบากแรงเพราะว่าถ้าเราอีไรเราที่ลําบากเราไม่กล้าเลยเดินก็ยากกับคนได้เดินได้อยู่ปะไปเถอะยากที่ไปไหนเราต้องให้รีบไปคําว่าไปตรงนี้เราจะได้รู้เราจะได้โอ้เราว่าเรานี่ลําคนน่ะนะลําบากแล้ว เหมือนแม่เทียบมาเลยว่าโอ้ยเรานี่ลำบากคนในเมืองประเทศไทยนี่จะว่าจะว่าลำบากแล้วนะหาให้ลงไปเล่ที่ประเทศอินเดียว่าอย่าพูดถูกจิตนั่นเลยที่พระพุทธเจ้าเนาะที่ว่าท่านยอมสละราชสมบัติท่านยอมสละเพื่อจะยายคนทนยากความยากความลำบากตรงนั้นก็ลังทีโอ้ยลังคนพูดถูกพูดถูกพอไปเห็นแม่เทียบนี่คิดว่าน้ำตาไหลความที่เขายากเพราะว่าบุญเล็กถ้าแต่เราได้มาเกิดในประเทศไทยเพราะว่าโอ้ย่างเร่เสียไปเนาะคนนั้นถ้าเราไปได้ยกเราไปเที่ยวไปได้ไปเงาไม่ไปได้ขี้คลานไปแรงยังไงไม่ต้องไปเห็นเราไม่ต้องถ้าเราไปได้รีบไปเสียยากเดี๋ยวก็เลยยังเวลาก่อนจะหยิบไปมาฟังแต่มันเกรงก่อนดอกไลล่าฟังเสียงแม่เทียบมันเปล่งเปล่งเปล่งฟังเพลงแต่ก่อนมังเสียงจ้ะ
1: ค่ะ

0: ฟังมานี่ฟังพี่ชายอัตโต้พี่ชายชนบทช่วยทั้งชั่วโมงเลยน่ารักจริงจริงบอกแล้วบอกว่าอย่างพี่ชายที่น่ารักเนาะพี่ชายไม่รู้ฟังตรงนี้ค่ะก็ว่ากันไปเปิดเพลงพี่ชายบางทีกับเพลงประเทศได้ใครหายมาเปิดเพลงหลังฟังมานี่ฟังพี่ชายลูกขอโทษฮะขอโทษพอดีแม่เดียบเปิดตกใจหมดมันเดียบเปิดวิทยุฟังด้วยว่าเพลงจบแล้วมีไม่ทันได้ปิดขอโทษกันผู้ฟังด้วยเนาะเสียงข้าวในโทรศัพท์ค่ะ
1: อะไรล่ะ
0: กันขอต้องไปเล่าเลยเนาะเดี๋ยวนี้ห้าโคเร็วมาห้าโคไม่รู้ว่าไม่เทียบมันบอกว่าจำได้เลยเวลาห้ามไปเลยเวลาโยงยังเวลาเลยกันเลยแต่ก้นเนาะตรงนี้แต่กันเดี๋ยวนี้ไอ้เลยไปเที่ยวหาโอกาสหาเวลาเราหาเวลาไปเที่ยวเรายังคิดว่าเราไม่ไปเที่ยวหรอกเราโยได้ไม่ได้ต้องหาเวลาขอต้องไปแล้วก็บอกหาเวลาจะได้หาเวลาไปพบเพื่อนเก่าเวลาไปพบเพื่อนเก่าจะว่าด้วยเราอีโย25ยันเหมือนแม่เทียบเวลาไปพบรุ่นนั้นเฮ้ยลุงลิงใช่ไหมไปพบเพื่อนเก่าในไหนไรเพื่อนเก่าเราแบบล้างคนกันนั่นเลยติดเพลงบ้างแม่ที่แม่ว่าแม่ร้องไม่ได้ที่เลยที่ว่าเดี๋ยวไปแล้วก็ไม่รู้ไปแล้วก็ไม่หลบมานั่นตุยและน้องไปหลายคนตามกันตามไปนี่ว่าพบรุ่นเนี่ยเราอยู่พบกันเลยนี่รุ่นเรานี่เนอคุกเข่หายไปก็ค่อยหายไปธรรมดาแต่ของที่ยังอยู่นะเราหาเวลาพบเพื่อนเก่ายังที่ว่าคนชายนั่งเขาเลยกันเลยอู้เรานี่ความจำดีจนว่าเรียนเออกระแรงเล่ากันไปแรงกันมาเพื่อนในคนนึงนะช่วงนี้จำดีไหมตากันมาจำดีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวก็แน่เสียเราหนังกระแรงนี่เราหนังกระแรงกับใครเพื่อนกันหนังกระแรงกันแรงเป็นเรื่องเป็นราวแรงไปแรงมาพอเพื่อนถามเองว่าเองนั้นจำดีอาจำยังมีโอ้เราความจำนี่สุดยอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็เล่นโพสต์รู้ได้หนังอยู่นี่ไทยแล้วมานั่งอยู่ใหญ่กับเรานานคนยำดีมั้ยนะคือแม่วะแม่ชอบอย่าเวลาสิเลยติ๊กต็อกแล้วเนาะแม่คนนึงมาเลยนะ3คนแข็งแรงมากเลยแต่ถือว่าเกอร์เราก็เล่าว่าเราละครที่นั้นเรานั่นเป็นทหารเรายิงกับเจ้าไว้ตรงก้านเรายิงเราวิ่งเราได้วางแรงในหนังถือว่าเกอร์พอคนที่2นั้นคือไม่พาวู้เราเป็นแพ้โอลิมปิกว่ะเรานี่แชมป์ได้เหรียญทองแต่ว่าถือไม่พาวเลยนะเราขึ้นไม่ได้ที่คนที่สามนั้นนั่งกินลูกกล้วยพอคนที่สามก็โอ้เราไม่เป็นอะไรจริงทีเราเป็นเกษตรกรยาเรานี่กินลูกกล้วยวันนึงลูกนึงตื่นขึ้นกับเมียชงกาแฟเกล้งเกล้งเกล้งเกล้งเกล้งให้กันมึกกาแฟก็ได้กันไปตอนยาอยู่เลยไปได้ไปจังด้วยนะเนี่ยเราไปตอนยาไปทากอยู่เลยเดินได้ยกขึ้นได้เดินสบายอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องรีบพบเตอะพบเปลี่ยนเก่าต้องไปเล่าคอเจ็ดคอเจ็ดนี่เขาบอกว่าสั่งสั้นกับเพื่อนมั้งเวลาเหลือน้อยเลยสั่งสั้นกับเพื่อนออกไปหลังทีแม่เสียบเพลงโชว์เพื่อนกันและประวัติพบรุ่นไปนี่ไหมไปถึงกันสามอาหารมาจนเต็มโต๊ะถึงเวลาแล้วกินก่อนพอกินก็ถึงไม่ทันเลยง่าปากก็เลยนี่เราก็รีบแล้วเราก็รีบแล้วลูกเรามารับแล้วเราต้องรีบไปประชุมแล้วเราพูดจากผู้โตผู้ต่างมาสั่งสั้นไปถึงก็กินไม่ทันเลยกินนี่กับแม่เสียบนี่คนกินยากกินเผ็ดไม่ได้ว่าสู้กันมาเนี่ยนะสู้ไม่ต้องสร้างอะไรมากสู้สร้างกินสู้แล้วก็สร้างแค่เกี่ยวให้เตี้ยๆบางจานนิดจานคือจะเป็นกินแพทย์ไม่ได้กินเล่กับเพื่อนไม่ได้กินของแพทย์ยังสั่งไม่ได้ไม่เต้าก็เลยแบบแต่หาเวลาไว้เตอะพอเวลาเราเหลือน้อยเลยโตไปเล่าพอเป๊ะเงินที่เราชาติชมไว้นั้นชาติชมได้ ท่านผู้ฟัง
1: พี่
0: นะนะเราส่งท่านชมด้วยนะเราเนี่ยขอเด็กเราเนี่ยไม่ได้ให้เราส่งลูกเราเลี้ยงไว้มากแล้วลูกเราต้องให้เราไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอามาใช่เพิ่มค่ะเราตุ๋ยแล้วเหลือก็ได้เท่านั้นแหละค่ะไม่เหลือเมื่อเราส่งให้เลี้ยงไว้มากแล้วก็ก็ห้าวหน้าเลยขอเก้าได้เงินหาความสุขในตอนที่เรายังชีวิตย้อนบางคนอยากก็ได้ก็ได้ก็ได้ที่กินก็ไม่กินที่ไปไหนก็ไม่ไปที่ไปพักเปิดไม่ไปก็ได้เบี้ยยาก็ได้เลยค่ะเราใช้ได้ใช้แต่เตอะใช้แต่ว่าที่เรายังชีวิตย้อนนี่แล้วก็ขอสุดท้ายขอสุดท้ายอยากกินนี่ได
2: ้อ
0: ยากกินเลยใครกินเปอะใครเอามากินเมื่อเทียบมันก็แรงอย่างนั้นว่ากินเติร์ดกินเติร์ดท่านผู้ฟังเพราะว่าในที่ความดันเลยในที่เบาหวานเลยในที่ไตเลยก็เป็นโรคไตของที่เบาหวานกินได้นั้นโรคไตกินไม่ได้ฮะกับของที่เบาหวานกินไม่ได้โรคไตกินได้ฮะที่กินนี่ได้กินเติร์ดกินได้แต่ว่าเราต้องกินถ้าเราไปยัดเอาเลยเนาะคำว่าประหยัดก็คือระมัดระวังประสาทกลางว่าระมัดระวังกินมันประหยัดมั่งประหยัดกลางนั่นประหยัดอะไรกระดกกระเพนั่นแต่ว่าภาษาว่าเด็กเอาซี่โครงมาเด็กเอาประหยัดเราต้องระวังแต่ว่ากินเตอะเพราะว่ารุ่นเรานี่ยากนี่ไงสนั่นกินไม่ได้สนุ่งกินไม่ได้ฮ่าไม่สักสิเล่นนู่นเลยกระตือรือร้นฮะดีกินสับปีกเป็นเก้ากินไม่ได้ดีกินไม่ได้ยอดกระต่ายเบาลูกกระต่ายเป็นก้อนยูริจัดไม่น้อยนั่นไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ต้องกินได้แต่ว่าเรากินประหยัดประหยัดเลยเนาะบ้านเรากินประหยัดประหยัดค่ะเลยเวลาแบบนั่นเราเลยเดี๋ยวกันที่ให้ลูกไล่ลาบเบิร์ดเพลงเดี๋ยวไม่เจ็บลำลาก้อนแล้วกันฟังเพลงไปจนหมดรายการเนาะกันวิวว่าวิวว่ามาตรงในเทพผิดพลาดตรงในเทพไม่โต๊ะไม่ต้องระเบียบตรงกอภัยทำกวางตาเป็นทางไปคนด้วยวันเสาร์หน้าพบกันเล่าเลยงานงานทุ่มเสียดังนั้นบางคนมาไม่เจ็บดิเจยกเขาว่าเขาฟังโยฟังโยไม่เจ็บเลยอยากฟังเอาไว้แล้วก็วิวว่าวิวว่าวิวว่าโทรศัพท์มาคุยกันมั่งกันได้ค่ะจะขอไว้พอในทุกกันประสบความสุขความเจริญผิดสิ่งใดที่ต้องผิดควรให้ได้จุ่มดังความรัตนายังสติปัญญาจะเหลียวฉลาดอายุมั่นฟันยืดลูกเด็กทั้งเป็นเด็กคนเป็นคนเก่งเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมฮะเสร็จแล้วฟังเพลงฟังกันจนหมดรายการเนาะสวัสดีค่ะ

ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:32 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวไปกับนทพ.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาค่ะทุกท่านยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์กับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะคุณฟังในส่วนของการติดตามรับชมรับฟังในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ติดตามได้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะกับ FM 99.10 MHz AM 756 kHz ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆก็หยิบยกมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะกับหลากหลายเรื่องราวที่หยิบยกกันเข้ามาในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะคุณฟังลงพื้นที่อยุธยาลุยบางบานถึงเสนาเตรียมพร้อมตั้งศูนย์พักพิงรับมือน้ำท่วมวิกฤตค่ะทุกท่านในส่วนของกับประชาสัมพันธ์โดยพลเอกสราวุฒิจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการดูแลให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการดูแลทั้งหมดทั้งมวลเลยในส่วนของพื้นที่ต่างๆแล้วก็ส่วนของการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์อื่นๆที่จะหยิบยกกันเข้ามานะคะและในส่วนของการประชาสัมพันธ์ที่เป็นแนวทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์หยิบยกกันเข้ามาหลากหลายเรื่องราวที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มีการต่อยอดในส่วนของการติดตามความคืบหน้าต่างๆนะคะนี่จะเป็นส่วนสำคัญที่หยิบยกมาฝากทุกท่านกับการติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะคุณฟังในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆเพื่อที่จะเป็นการได้เห็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การกับติดตามในส่วนของความคืบหน้าต่างๆกับการไลฟ์สดด้วยกับว่าก็มีการไลฟ์สดนะคะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็มองดูในส่วนของหน้าจอตอนนี้มืดแต่ไลฟ์สดยังไงมืดตื้อๆเลยไลฟ์สดดำหน้าจอดำไปหมดเราดูที่เอฟเฟกต์นะคะกับเพื่อนก็ไม่ค่อยจะเลือกเอฟเฟกต์สักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพปกติหรือว่าภาพธรรมดาที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้เห็นนะคะในการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการจัดรายการก้าวไปกับนทพ.ในวันนี้แน่ใจว่าหน้าจอเป็นอย่างไรวันก่อนจะมีคุณอาฟันดีแล้วก็คุณอรคเดียวพร้อมด้วยทุกท่านก็ได้แนะนำมาในส่วนของการไลฟ์สดแต่ตอนนี้ภาพหน้าจอเมื่อสักขนาดนี้ไม่แน่ใจว่ามีปิดบังตรงไหนบ้างที่เป็นการปิดหน้าจอที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อในกับประชาสัมพันธ์นะคะจากทางไลฟ์สดมาติดตามในส่วนของการประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสูงเป็นอีกศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับรองรับประชาชนหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤตพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วซึ่งปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ณพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เน้นย้ำว่าให้กำลังพลทุกท่านนะประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีด้วยพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างสูงแล้วก็กำลังพลเป็นสำคัญด้วยเพื่อการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จริงสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพในการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับในนามของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะพลเอกสราวุฒิจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะมีการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะต่อจากนั้นเราจะมาตามกันด้วยทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยในส่วนของเทรนด์ใหม่มาแล้วพวงมาลัยประดับผมปากคลองตลาดคึกคักอีกครั้งค่ะ
โดยด้วยกระแสพวงมาลัยแบบติดผมอุบะสะสวยนะอุบะสายให้ความสวยงามอย่างหญิงไทยปลุกวัฒนธรรมไทยให้ร่วมสมัยมาถึงปัจจุบันค่ะเป็นเทรนด์ของวันนี้เพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพ.บอกว่าพวงมาลัยประดับผมงามอย่างไทยสวยไม่ไหวนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นเทรนด์ใหม่นักเรียนนอกห้องมาบอกว่าเป็นเทรนด์ใหม่มาแล้วพวงมาลัยประดับผมปากคลองตลาดคึกคักอีกครั้งด้วยกระแสพวงมาลัยแบบติดผมอุบะสายสวยให้ความสวยงามอย่างหญิงไทยปลุกวัฒนธรรมไทยให้ร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบันค่ะต่อจากนั้นนะคะมาตามกันด้วยในเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนะคะบิ๊กเล็กผบ.ฐานพัฒนาลุยตรวจน้ำท่วมอำเภอบางบานอำเภอเสนาเกาะติดสถานการณ์กับอุทกภัยกำชับชุดเคลื่อนที่เร็วนพค15ช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนเลยนะคะ25กันยายนเมื่อวานเนี้ยหน่วยประชาการฐานพัฒนากองประชาการกองทัพไทยโดยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผบ.นทพ.หรือว่าผู้บัญชาการหน่วยประชาการฐานพัฒนาพร้อมด้วยพลตรีอภิรัตรันนักผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการฐานพัฒนาและคณะก็มีการลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภายหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องพร้อมๆทั้งมีการตรวจพื้นที่ด้วยแล้วก็เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงเมื่อสถานการณ์ถึงขั้นวิกฤตโดยพลเอกมหิดธรบุญครองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพื้นที่15ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยพัฒนาการพื้นที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาให้การต้อนรับพร้อมบรรยายถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้มีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแล้วก็ให้กำลังใจชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของนพค15ที่มีการลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์แล้วก็ยุทโธปกรณ์ด้านของการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่23กันยายนและราคา23 24 25ที่ผ่านมาพร้อมด้วยวันนี้ด้วยโดยทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้เน้นย้ำให้ประสานงานกับการปฏิบัติการกับส่วนราชการท้องถิ่นให้ประเมินอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตลอดเวลาเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้างานด้วยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันกับการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ

่ะคุณฟังคะมาติดตามทางด้านของความคืบหน้าในช่วงนี้เรื่องราวของฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่เมื่อสักครู่ได้หยิบยกเรื่องราวของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาลงพื้นที่แล้วก็เตรียมที่พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะมาต่อกันด้วยของการเปิดพื้นที่ที่จอดรถฟรีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งเปิดอาคารจอดรถดีชั้น3ถึง4เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลัก4ดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง26กันยายน2569วันนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 5:00 นถึงวันที่28กันยายน2569ถึงเวลา 24:00 นรองรับรถได้ถึง300คันค่ะน้ำท่วมที่จอดรถฟรีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติหลัก4ดอนเมืองค่ะเปิดพื้นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ยินได้ฟังแล้วโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะแม้ลิ้นผ่านแล้วนะนี่ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆเยอะแยะมากมายกับป้าก็เลยหยิบยกนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันในการเพิ่มเติมความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมเช็คเส้นทางก่อนเดินทางนะคะพิพัฒน์กำชับคมนาคมรับมือน้ำท่วมเต็มกำลังเฝ้าระวัง24ชั่วโมงดูแลเดินทางถนนรางน้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังจากหลายๆพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็เตรียมความพร้อมให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันในเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะหยิบยกมาเลยในส่วนของทหารเป็นหนึ่งที่พร้อมใจดูแลกันและกันให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะทางด้านของการระดมกำลังช่วยบางบัวทองทหารพัฒนาขนเรือท้องแบนลงพื้นที่เร่งเสริมแนวกระสอบทรายสู้ระดับน้ำที่ขึ้นเรื่อยๆโดยหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมยานพาหนะและเรือท้องแบนลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบัวทองค่ะจังหวัดนนทบุรีโดยเข้าดำเนินการขนย้ายสิ่งของให้แก่ประชาชนรวมไปถึงช่วยกรอกแล้วก็จัดเตรียมกระสอบทรายสำหรับใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมการปฏิบัติในครั้งนี้ทางด้านของเรียกว่าเป็นหน่วยพัฒนานะคะนพสนทพอีกหน่วยหนึ่งนะคะที่หยิบยกมาก็เป็นหน่วยพัฒนาการพิเศษอะค่ะของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลและยานพาหนะให้มีความพร้อมค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ทันท่วงทีด้วยโดยมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็ผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพในการดูแลประชาชนและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ค่ะเห็นภาพรวมแล้วก็ขอแสดงความเข้มแข็งนะคะกับพี่ๆน้องๆทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นนักพัฒนาดูแลทุกสุขให้กันและกันพัฒนาพร้อมกันนะต่อจากนั้นกองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมค่ะทางด้านของพระเด็กหญิงสมิตราอามินหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912ท่านรองนาวากาศโทพุทธนันท์ศรีปรยะนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมพร้อมค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนพี่ที่กรุณานำของใช้ส่วนตัวมาด้วยนะคะแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมง0858230952นะคะสำหรับศูนย์พักพิง0858230952พื้นที่ภายในอาคารและห้องน้ำนะหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วจะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนทพรได้ใหม่วันนี้มีดิฉันสริป้ามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับป้าลาทุกท่านไปก่อนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพลงร้องไห้อีกครั้ง
คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการสดส่องชาวบ้านค่ะ

ในช่วงปิดยะลาบรรณาการกำลังพลดูแลความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตหนุนวิถีวัฒนธรรมไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินหน้าปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยคณะสงฆ์อย่างเข้มงวดเพื่อให้ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรตามวิถีชีวิตดั้งเดิมพร้อมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนชายแดนใต้วันนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นตรงควบคุมทางยุทธการซึ่งประกอบด้วยกำลังพลจากกองทัพบกกองร้อยทหารพรานและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาได้สนที่กำลังร่วมการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์ขณะที่ออกรับบิณฑบาตในชุมชนต่างๆและปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในการปฏิบัติศาสนกิจใส่บาตรและทำบุญตามวิถีชาวไทยพุทธรวมไปถึงเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สามารถที่จะดำรงอยู่คู่กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนสืบไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีซีจิ้งผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวมีเนื้อหาตอนหนึ่งย้อนไปถึงประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันผู้นำคนแรกของสหรัฐที่สนใจสะสมเครื่องลายครามจากจีนก่อนที่จะย้อนถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพจีนกับสหรัฐเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผู้นำจีนก็ได้กล่าวถึงมิตรภาพที่หล่อหลอมขึ้นมาจากเลือดและไฟระหว่างสองประเทศจากนั้นก็สีก็รำลึกถึงการเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเมื่อปี2515ว่าการจับมือกันระหว่างนิกสันกับประธานเหมาเจ๋อตงซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจบข่าวสริปามลีอ่านคุณฟังสามารถจะติดตามรับฟังข่าวในครั้งต่อไปได้ในเวลา 15:30 น.ค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:05 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการดีเกฮูลูค่ะ

0: 아니 야 괜히 뭐라고 이런 이야기 뭐 뻑뻑뻑뻑 에? 아 잡으라 잡으라 안돼요
1: 요 버기 또 안 믿고 가

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อจากนี้สักครู่นะต่อไปนี้คุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการปังทุกอาชีพค่ะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนและสิทธิในการจัดการที่ดินกรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปจังหวัดนราธิวาสในบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ในชาวคริสสุรณัตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิชุมชนและสิทธิในการจัดการที่ดินกรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปจังหวัดนราธิวาสกระทบวิถีชีวิตและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่และการดำเนินการขาดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงโดยมีนางสาวมณีรัตน์มิตรปราศาสตร์ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในสุเรนปดุกาผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเครือข่ายภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหาหรือแนวทางการเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปและการสร้างความเข้าใจกระบวนการใช้การตรวจสอบแนวเขตโดยคณะทำงานสำรวจแนวเขตที่ดินทำกินในพื้นที่อุทยานรวมไปถึงร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจทานแนวเขตและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในระดับพื้นที่ทั้ง32หมู่บ้านณห้องประชุมพระศรีสุทัศน์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ว่าสำนักงานกลางเกาหลี KCNA กระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางเผยแพร่ถ้อยแถลงของนายคังซอนซูผู้อำนวยการสถาบันศึกษารัฐศัตรูของเกาหลีเหนือว่าสหรัฐว่ากำลังเปลี่ยนเกาหลีใต้ให้เป็นฐานในการขยายอิทธิพลทั่วโลกและใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งกำลังเข้าร่วมความขัดแย้งในต่างประเทศคังอ้างถึงคำกล่าวของผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้นั้นเกาหลีใต้เป็นศูนย์กลางสำคัญของระบบป้องกันร่วมพร้อมวิจารณ์การซ้อมรบร่วมแล้วก็การประจำกำลังของสหรัฐในเกาหลีใต้ทางนี้ยาคังก็ยังยืนยันว่าเกาหลีเหนือได้เตรียมมาตรการการตอบโต้ไว้แล้วแล้วก็จะบดขยี้ความท้าทายต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเด็ดขาดด้านสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างปฏิเสธในความเห็นอย่างเป็นทางการปัจจุบันสหรัฐมีกำลังพลประจำการในเกาหลีใต้ประมาณ 28,500 นายเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือจบข่าวสริปะมลีอ่านคุณฟังสามารถจะติดตามรับฟังข่าวได้ครั้งต่อไปได้ในเวลา 13:30 นวันพรุ่งนี้ค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาติดตามรับฟังช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นขณะนี้เวลา 16:01 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ค่ะ

รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้าง

คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะขณะเวลา 16:07 นาทีต่อจากนี้ไปต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าฝนฟ้าไม่อำนวยจึงขออนุญาตยุติการส่งกระจายเสียงเป็นการชั่วคราวค่ะขอบคุณค่ะ

ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอินนี่เดินดาวนกับปิยามค่ำๆปิยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกันจากทายกัน FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนมือบ่ายคุณผู้ฟังพบกันจากทายกันวันนี้เนาะกับวันเสาร์ที่26กันยายน2569คุณผู้ฟังนะพบกันคือเล่นเงินกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงเทยิมาฟ้าคุณผู้ฟังกันด้วยวันนี้วันเสาร์คุณผู้ฟังเนาะเป็นวันหยุดของหลายคนแต่ว่าก็ยังเป็นวันทำงานของหลายคนนั่นแหละอันนั้นใครเททำงานวันนี้น้องแตงให้กำลังใจเนาะใครเทหยุดพักผ่อนอันนี้ก็ต้องบอกว่าชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่น้องผู้ฟังเวลาให้ความสุขกันผ่านไปเร็วเสมอนั่นกับในส่วนเรื่องราวข่าวสารในช่วงหน้าเต้นเนาะเราก็แหล่งกันช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

มากระแหล่งกันถึงเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังเนาะกรรมมูลทีองค์พ่อเจ้าคำรามเทพนราธิวาสค่ะนะให้เข้างานประจำปีคุณผู้ฟังงานมาตั้งแต่วันที่23แล้วเนาะจนถึงนู่นเลย28กันยายนคุณผู้ฟังเนาะกันทุกๆค่ำคืนเขายังกิจกรรมโคเคเลยทีเดียวค่ะเนาะแล้วกันในวันที่27-28นะ2วันสุดท้ายคุณผู้ฟังเขายังหนังลุงให้แลนั่นนั่นมาจีนูโดพระลุงคุณผู้ฟังเนาะก็สำหรับใครที่อยากโอกาสก็ไปกันได้เทวิหารองค์พ่อเจ้าคำรามเทพนราธิวาสนะวิหารนั้นเยอะเทยังเยื้องโรงเรียนเทศบาล5คุณผู้ฟังเนาะถนนนรสุขอนุสรก็เชิญชวนกันด้วยคุณผู้ฟังเนาะไปกันได้นี่ส่วนเรื่องราวของเขาเทฝากกันสำหรับส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันล่าคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนเนาะ

มากแหล่งต้อในส่วนของเรื่องราวคราวนี้คุณผู้ฟังเนาะกับเทศกาลเมืองก้าวนาราธิวาสนั้นเขาก็จัดคุณผู้ฟัง26 27กันยายนเทชุมชนลาดก้าวตรอกพิธานเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะ26 27เขาจัดกัน2วันเลยนะคุณผู้ฟังเนาะวันนี้นี่วันนึงกับจัดกิจกรรมไปทั้งวันแล้วเนาะพรุ่งเช้าเลยขนาดพรุ่งเช้านี่วันนึงเลยแน่นอนตั้งแต่ตีสิบเป็นต้นไปจนถึงตีหกค่ำหนูมูฟังกันอย่างกิจกรรมคุกเข่เลยทีเดียวกันใครที่สนใจไปกันได้ค่ะเทชุมชนลาดกาวตรอกพิธานเทศบาลเมืองนราธิวาสนั่นเองค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่ตั้งแต่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้สำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเล่าช่วงนี้นี้เราเบิกเพลงกันก่อนเนาะฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเรามากันแหล่งกันค่ะ

มาเกลี่ยกันถึงในส่วนของเรื่องราวข่าวนี่คุณผู้ฟังเนาะกับในส่วนของงานบุญเดือน10นั่นนะวันเราก็เรียกว่าวันไส้เปรตนะว่าหลายๆคนวันรับตายายฉะนั้นหลายๆคนก็บอกว่าศาสตร์เดือน10ก็เรียกกันตั้งๆนานาคุณผู้ฟังเนาะก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็คือวันรับตายายก็คือ27กันยายนเริ่มค่ำหนึ่งเดือน10พอวันที่27วันทิศวันเสาร์วันนี้คุณผู้ฟังเนาะต้องแต่งเชื่อว่าพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าหลายๆคนนี่กูโจหายอะไรกูโจให้กันแล้วคุณผู้ฟังกูโจหายกับการทำกุดต้มทำกุ่นนุ่มเตรียมกับข้าวกับปลาฮะนั่นนะที่จีพาไปวัดพรุกชาวคุณผู้ฟังนะก็ต้องบอกว่าบุญศาสตร์เดือน10ก็เป็นประเพณีของภาคใต้เลยนะคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะท่านย้ายสุดก็คือนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังกันต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันแรมค่ำหนึ่งเดือน10แล้วกันแรม15ค่ำเดือน10คุณผู้ฟังเนาะซึ่งแรมค่ำหนึ่งนั้นเป็นวันรับเลยแรม15ค่ำเนี่ยเป็นวันทรงกันเขาก็ยังความเชื่อเลยนะหมู่ฟังนะว่าวันเดือน10นั้นกันเป็นวันชาวจีนทำบุญอุทิศให้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องญาติที่ล่วงลับกันไปแล้วเลยนะซึ่งเป็นการทำบุญในครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศองค์กุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเขายังความเชื่อคุณผู้ฟังนะเขายังความเชื่อว่าในปีนึงนั่นนะกะจีได้หลบมาแลลูกหลานนั้นปีนึงนี่หนึ่งก็หลบมาแลลูกหลานอยู่15วันฮะนั่นแหละนะการพอถึงปียามนี่ก็พอถึงเดือน10นี่ก็ต้องกระทำคุณหนุ่มแล้วคุณผู้ฟังนะคุณหนุ่มว่าต้องยังทางคุณหนุ่มพองหานั้นคุณหนุ่มลาคุณหนุ่มบ้าคุณหนุ่มดีสามคุณหนุ่มกงซึ่งคุณหนุ่มเรานี่คุณผู้ฟังอ่ะก็จิตแทนสัญลักษณ์ต่างๆเหล่าฮะนั่นนะเดี๋ยวเราหลบมาเกลี่ยกันเนาะช่วงนี้นี่เราฟังเพลงกันก่อนค่ะ

บุญเดือน10นะหรือว่าวันไส้เปรตนั่นนะก็เล่งกันง่ายๆภาษาบ้านเราการต้องบอกว่ากะจิทำคุณหนุ่มกุโจห้ายเรื่องบูฟังนะเรื่องของอาหารนั่นกับข้าวกับปลานี่ก็เตรียมพร้อมไปแล้วแหละนะอย่างหนึ่งผลไม้หลากหลายกับอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องของคุณนุ่มเทตรงยางก็คือนึ่งเลยก็คือกระต้มนะกระต้มกระต้มใบพ่อบ้านเราแล้วก็บูฟังเราก็ต้องทำเลยทำกระต้มใบพ่อนะแล้วก็คุณนุ่มเทตรงยางคือหนุ่มพองคือหนุ่มพองนี่แทนสัญลักษณ์ก็คือแพเรือซึ่งก็เขายังความเชื่อว่ายีบรรพบุรุษเทมานะก็ข้ามน้ำข้ามคือเลยมาเลยนะกันต้องชายเรือชายแพเป็นเรื่องเป็นพาหนะนั่นก็แหล่งกับบ้านเรานะชายเรือชายแพนะคำคลองคำอะไรก็ว่ากันไปแล้วเนาะต่อมาก็หนุ่มลากระแทนเครื่องหนุ่งห่มแพพันต่างๆให้หมู่ฟังนะเพื่อไม่เล่นเนาะเหมือนผ้าแล้วนั่นนะคือหนุ่มบ้าคือหนุ่มบ้านี่เหล็กก้อนทำไมจะเล่นกันเล่นหลุกบ้าคุณหมู่ฟังเนาะคือหนุ่มดีซ้ำคือหนุ่มดีซ้ำหรือว่าเรียกว่าคือเป็นสัญลักษณ์แทนเบียร์นะคุณผู้ฟังเนาะเรากะหนุ่มก้งว่าหนุ่มไข่ปลาอันนี้แทนเครื่องประดับคุณผู้ฟังก็ต้องยังเลยนะหนุ่มเราเนี่ยเนื้อเตะไปวัดนั่นเนอการต้องบอกว่าพรุ่งเช้านะน้องเต่งเชื่อว่าพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าและไล่ครอบครัวนี่เตรียมพร้อมกันอยู่แล้วและสำหรับการไปวัดในวันบุญเดือน10วันซาดเดือน10วันรับตายายนั่นเนาะกันฝากกันด้วยในส่วนของเราที่ฝากกันในช่องนี้ฟังเพลงกันเล่าเดี๋ยวเรามากันแหล่งกันกับเรื่องราวอื่นๆกันแล้วแหละเนาะ

ค่ะผู้ฟังเราก็เล่งกันไปฟังเพลงกันไปเวลากันหมดเสร็จแล้วเละแล้วแหละเนาะเอาเป็นว่าพบกันไหมพวกชาวตีห้าถึงตีหกกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณจะเป็นเพื่อนกันเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: าวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเพื่อชาวไทยมุสลิมค่ะ
1: ชัยฏอนอรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฟ

0: 912 radio station for peace and development.
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:31 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
3: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทย

นะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้ก็มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในเรื่องราวแรกนะครับไปดูในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมนะครับในด้านของการประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อย่างสมพระเกียรติทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569นะครับที่ผ่านมามีทั้งการประชุมแบบออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีนะครับเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมก็ได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งนะครับก็คือระหว่างวันที่15ถึง19ธันวา

0: คม2519นะครับโดยวันอังคารที่15ธันวาคมเนี่ยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพระศุกร์ที่17ธันวาคมครับเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมนะครับเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็ยังได้รับทราบนะครับการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4คณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมนะครับสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปและหารือแนวทางการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีซึ่งงานพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติเนี่ยได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและก็สมพระเกียรตินั่นเองนะครับไปดูกันต่อครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของรัฐบาลที่ผลักดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนนะครับโดยในปี2570นี้เนี่ยนะครับนำร่อง5จังหวัดปรับที่ดินความมั่นคงสร้างบ้านแล้วก็เยียวยาทหารบาดเจ็บครบวงจรเลยนะครับในเรื่องเหล่านี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องราวของการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมนะครับมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2574ซึ่งในปี2570เนี่ยจะดำเนินการนำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนนะครับได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและก็ความยากจนและก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและก็กำลังคนในพื้นที่นะครับทั้งนี้เนี่ยในการดำเนินงานก็จะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนโดยเตรียมพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับด้วยการจัดสรรและก็พัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอช.เนี่ยมาร่วมวางผังแล้วก็ให้หน่วยทหารนะครับร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังบูรณาการนะครับฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับหรืออพส.เพื่อจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครอบครัวนะครับทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสและก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศและก็สร้างความมั่นคงให้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับขณะเดียวกันก็จะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและก็กลุ่มเปราะบางด้วยการนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและก็การออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์หรือว่า Universal Design นะครับมาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและก็เด็กด้อยโอกาสนะครับในชุมชนชายแดนนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ในกระทรวงพม.เองแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะครับก็จะเร่งตั้งคณะทำงานร่วมนะครับเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแล้วก็แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็พื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงแล้วก็เดินหน้าตามความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในทันทีนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของการป้องกันพ่อทิพย์ครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพ่อทิพย์คืออะไรคือพ่อที่ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงแต่ว่ามีตัวตนนั่นเองคุณผู้ฟังครับ ดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เรียกว่าเป็นการคุมเข้มในการออกใบรับรองการเกิดสกัดกั้นขบวนการพ่อทิพย์แหละครับสวมสิทธิ์สัญชาติไทยแล้วก็มีการมอบ4แนวทางนะครับให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดป้องกันการสวมสิทธิ์สกัดขบวนการพ่อทิพย์ให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลก็ได้บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งป้องกันไม่ให้กระบวนการแจ้งเกิดเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบสัญชาติไทยการป้องกันสวมสิทธิ์นะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มอบนโยบายนะครับกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือว่าแบบทร.1/1เนี่ยให้บุคลากรของสถานพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อขจัดขบวนการพ่อทิพย์ให้หมดไปจากประเทศไทยจำนวน4แนวทางด้วยกันครับได้แก่1ขอบเขตการรับรองของสถานพยาบาลสถานพยาบาลเนี่ยต้องตระหนักถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดอาทิรับรองเพียงเหตุการณ์การเกิดที่เกิดขึ้นจริงณสถานพยาบาลก็คือวันเวลาสถานที่แล้วก็วิธีการคลอดนะครับหรือหากมีข้อสงสัยในความสัมพันธ์บิดากับบุตรเนี่ยก็ให้สถานพยาบาลนะครับแนะนำบิดามารดาทำการตรวจสารพันธุกรรมหรือว่า DNA จากสถาบันที่รัฐรับรองนะครับเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน2นะครับก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานครับเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ย้อนหลังได้ทั้งประวัติการฝากครรภ์ข้อมูลการสมรสบันทึกข้อมูลลงระบบโดยอ้างอิงจากเอกสารแสดงตนฉบับจริงของบิดามารดาเท่านั้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ต้องนำข้อมูลหนังสือทร.1/1เนี่ยเข้าสู่ระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิดของกรมการปกครองทันทีเพื่อป้องกันการกลับมาแก้ไขข้อมูลภายหลังนะครับ3ครับการบริหารจัดการบทบาทและหน้าที่ห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับทำหน้าที่รวบยอดเพียงคนเดียวเด็ดขาดโดยแบ่งแยกหน้าที่อาทิพยาบาลผู้ทำคลอดนะครับรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงทางการแพทย์เจ้าหน้าที่เวชระเบียนก็คือบันทึกข้อมูลตามเอกสารสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลรัฐและผู้มีอำนาจลงนามก็ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมก่อนลงนามรับรองนะครับ4ครับมาตรการป้องกันการทุจริตและข้อห้ามปฏิบัติสถานพยาบาลเนี่ยต้องไม่อำนวยความสะดวกในการไปจดทะเบียนแจ้งเกิดแทนที่อำเภอหรือว่าที่สำนักงานเขตโดยเด็ดขาดนะครับต้องให้บิดามารดาหรือเจ้าบ้านเนี่ยไปดำเนินการเองและห้ามออกหนังสือทร.1/1ให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินที่มีพยาบาลเนี่ยตัดสายสะดือระหว่างทางก็คือเหมือนคลอดในรถคลอดระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังให้โรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมรักษาเนี่ยเป็นผู้ออกเอกสารนะครับก็คือส่งโรงพยาบาลไหนก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลนั้นหรือว่าพยาบาลของสถานพยาบาลไหนเป็นผู้ตัดสายสะดือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลนั้นนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ให้โรงพยาบาลนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการออกใบทร.1/1นะครับทั้งนี้เนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากพบความผิดปกตินะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบิดามารดาซึ่งต้องแจ้งผู้บริหารเพื่อทำการตรวจสอบทันทีนะครับได้แก่1มารดาต่างชาติไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานของบิดาหรือระบุสถานที่ทำงานของบิดาไม่ได้2บิดาไม่มาปรากฏตัวนะครับหรือไม่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาระหว่างที่มารดาพักฟื้นเลย3นะครับสถานที่ฝากครรภ์ไม่สอดคล้องกับที่พักอาศัยปัจจุบันนะครับโดยไม่มีเหตุผลอันควรและ4ก็คือมีความพยายามขอเปลี่ยนชื่อบิดาในเวชระเบียนนะครับหลังจากที่ได้มีการบันทึกประวัติการเกิดไปแล้วนะครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับกับการกวาดล้างแล้วก็ดำเนินคดีขบวนการพ่อทิพย์หรือขบวนการสวมสิทธิสัญชาติไทยอย่างเด็ดขาดนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีผ่านการบูรณาการร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและก็เด็ดขาดนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าปล่อยผ่านปัญหานะครับโดยหน่วยงานต่างๆก็ได้ดำเนินการปราบปรามแล้วก็สืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศและก็ประชาชนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวของรัฐบาลนะครับที่เปิดเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทยนะครับ Stable Outlook นะครับสะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนเรื่องของงานแล้วก็รายได้ของประชาชนนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่า รัฐบาลยินดีต่อกรณีที่ Fitch Ratings เนี่ยนะครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือว่า Outlook นะครับจากเชิงลบก็คือ Negative เนี่ยเป็นมีเสถียรภาพก็คือ Stable พร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ BBB บวกนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาสะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ภาครัฐในระยะปานกลางแล้วก็ความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยครับการปรับมุมมองของ Fitch เนี่ยส่งผลให้ปัจจุบันสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งนะครับได้แก่ Fitch Ratings นะครับ Moody's Ratings แล้วก็ S&P Global Ratings นี่นะครับมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพหรือว่า Stable ทั้งหมดเลยครับโดย Moody's เนี่ยนะครับปรับมุมมองของประเทศไทยเนี่ยเป็น Stable พร้อมคงอันดับ Rating ที่ BAA1 นะครับเมื่อเดือนเมษายน2519ขณะที่ S&P ครับคงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยที่ BBB บวกนะครับแล้วก็มุมมอง stable ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับที่ Fitch เนี่ยระบุในการปรับมุมมองของไทยในครั้งนี้ก็คือเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้นนะครับโดย Fitch มองว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับมีเสถียรภาพในการบริหารมากกว่ารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินนโยบายที่มีกรอบระยะปานกลางมากขึ้นรวมถึงการเดินหน้าปรับสมดุลทางการคลังนะครับซึ่งการที่ Fitch เนี่ยมองเห็นเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนะครับเพราะเมื่อความไม่แน่นอนลดลงการดำเนินนโยบายระยะกลางก็มีความต่อเนื่องและก็คาดการณ์ได้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจการรักษาวินัยทางการคลังและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจลงทุนนั่นเองนะครับซึ่งการที่ทั้ง3สถาบันเนี่ยจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับ stable เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่เรียกว่ามีผลต่อความเชื่อมั่นในประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะใช้จังหวะนี้แหละในการเดินหน้าสร้างความต่อเนื่องนะครับทางนโยบายรักษาวินัยทางการคลังแล้วก็เร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเนี่ยเชื่อมต่อไปสู่การลงทุนการจ้างงานแล้วก็รายได้ของประชาชนต่อไปนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
3: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนนี่ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของป ริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นงี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายภราดรกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือท่านนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททท.ยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
6: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีปีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำอย่างนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564 ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา24นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัชยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัชยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
1: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14.30 น.วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14.30 น.ของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
8: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคม นิตยาคุณสิมรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 4:00 นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เมตรและเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.

0: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
0: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริง
1: ๆใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคงกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:32 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
4: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มขา
6: ครับสวัสดีครับคุณปายครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ค่ะในวันนี้นะคะได้ข่าวว่าคุณหนุ่มจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเวียดนามซึ่ง EP ที่แล้วเราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อินดีเทลมากวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวที่เบื้องลึกเบื้องหลังให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใช่ไหมคะคุณหนุ่มคะ
6: ครับผมครับก็อย่างที่ได้เคยคุยกับคุณปายนะครับว
5: ่
6: าตอนนี้เนี่ยมีแนวทางที่เขาจะสร้างภาพยนตร์เชิดชูวีรกรรมทหารไทยในสงครามเวียดนามนะครับซึ่งก็นั้นช่วงนี้ผมก็จะลงไปคลุกอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อที่จะให้ภาพยนตร์เนี่ยมีความตรงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแบบเรื่องของพื้นที่ปฏิบัติการของทหารไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเวลาเราคุยกันถึงเรื่องของสงครามเวียดนามเนี่ยคำถามแรกๆเลยเนี่ยที่คนมักจะถามผมนะว่าเอ๊ะแล้วตอนที่เราไปเนี่ยเราไปยังไงแล้วเราแพ้ไหมเนี่ยโดยเฉพาะคำถามที่ว่าเราแพ้สงครามเวียดนามหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างเนี้ยถ้าหากว่าคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ด้านนี้

0: จริงๆแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ในสงครามเวียดนามเนี่ยเราต้องมองที่จุดจบก่อนจุดจบของสงครามเวียดนามเนี่ยคือเวียดนามเหนือเนี่ยสามารถพิชิตเวียดนามใต้ซึ่งเราเนี่ยเข้าไปช่วยเวียดนามใต้เวียดนามใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ในเรียกว่าโลกเสรีเหมือนเราอ่ะเป็นระบอบประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: เวียดนามเหนือเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะเวียดนามเหนือนี่ก็มีสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็มีจีนให้การสนับสนุนในฐานะพี่ใหญ่ของโลกคอมมิวนิสต์นะฮะส่วนเวียดนามใต้เนี่ยก็จะเป็นโลกเสรีซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่ให้การสนับสนุนนะตอนนั้นในภูมิภาคเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของการต่อสู้ทางลัทธิที่เราเรียกกันว่าสงครามเย็นคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีต่อสู้กันเหมือนในกัมพูชานะคุณปายกัมพูชาก็จะเป็นเขมรแดงรบกับเจ้านรดมสีฮานุอย่างเงี้ยนะครับลาวก็จะเป็นลาวฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์รบกับลาวฝ่ายขวาซึ่งเป็นฝ่ายเจ้ามหาชีวิตหรือว่าฝ่ายราชอาณาจักรลาวหรือว่าแม้กระทั่งไทยเองนะเวลานั้นเราก็จะมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็ไม่ต่างจากเขาอะนะฮะประเทศไทยเราณเวลานั้นน
1: ะ
0: ปี2511 12 13 14เนี่ยเราไม่ได้ต่างไปจากเวียดนามกัมพูชาหรือว่าลาวเลยเพียงแต่เราไม่ได้ถูกโค่นล้มโดยฝ่ายคอมมิวนิสต์แต่ว่าในลาวในเขมรแล้วก็ในเวียดนามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ประเทศเนี่ยฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาสามารถโค่นล้มฝ่ายประชาธิปไตยได้แต่ทั้งหมดก็มาหยุดอยู่ที่ชายแดนประเทศไทยนะประเทศไทยก็สามารถยันเอาไว้ได้เวียดนามใต้แตกปี2518นะอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู
1: ่
0: ที่กรุงไซง่อนล่มสลายคราวนี้แล้วเราแพ้หรือเปล่าอันนี้กลับมาที่คำถามนี้นะครับเราเข้าไปในเวียดนามใต้ไปช่วยนะตั้งแต่ประมาณปี2510ถ้าถือว่าเป็นกองกำลังขนาดใหญ่นะเราไม่นับพวกกองกำลังขนาดเล็กๆอย่างเช่นหน่วยบินวิกตอรี่หรือว่าหน่วยเรือนะฮะซึ่งตรงนั้นอ่ะเรายังมองว่าเป็นหน่วยเล็กๆไปแค่เรือ 2-3 ลำเครื่องบิน 2-3 ลำแต่ถ้าไปขนาดระดับกรมเนี่ยนะที่เรียกกันว่าหน่วยจงอางศึกหรือว่ากรมทหารอาสาสมัครเนี่ยเราเริ่มในปี2510นะ1ปีก็คือ2510ถึง2511นะครับวงรอบ1ปี1ผลัดแล้วหลังจากนั้นมาก็ยกระดับจากกรมทหารอาสาสมัครมาเป็นกองพลทหารอาสาสมัครก็คือกองพลเสือดำนี่แหละนะครับก็ยกระดับในช่วงปี2511ก็คือต่อจากจงอางศึกนะครับ2511ถึง2512เข้าไป3ผลัดผลัดละ1ปีนะครับกับปี2511ถึง12 12ถึง13 13ถึง14เนี่ยนะครับประมาณ14เนี่ย2514ถึง2515เนี่ยเขาเกิดวิกฤตการณ์ในประเทศเขาเนี่ยมีคนออกมาประท้วงกันมากมายเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะว่าทำไมคนอเมริกันเนี่ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาตายอยู่ในประเทศเวียดนามใต้ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเป็นพันๆกิโลเลยแล้วก็ลบไปก็ไม่รู้จะลบไปเพื่ออะไรนะฮะไปตายเพื่อรัฐบาลเวียดนามใต้ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลเวียดนามใต้เองก็เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันนะเต็มไปด้วยการช่อลาดบังหลวงนะครับก็ทำให้คนอเมริกันเห็นว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะที่เด็กวัยรุ่นอเมริกันที่จำนวนนับแสนคนเลยนะอเมริกาส่งมาเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับปีนึงเนี่ยพีคๆเนี่ยช่วงที่สูงสุดเนี่ยประมาณเกือบ200,000 คนเลยนะแล้วก็มาหลายคนคงเคยชมภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง Forrest Gump หรือว่าเรื่องของ We Were Soldiers นะครับก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมารบเยอะมากนะแล้วเราก็เข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปเสริมกองกำลังของสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะเลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะยันคอมมิวนิสต์ไว้ได้นะครับปี 2015-16 เนี่ยอเมริกาเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคนอเมริกันก็ออกมาประท้วงกันใหญ่โตเลยมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาด้วยในระหว่างการประท้วงมันก็เลยทำให้ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประกาศนโยบายที่จะถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกมาจากประเทศเวียดนามใต้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เวียดนามใต้เนี่ยตัดสินใจเองนะตัดสินปัญหาเองโดยเอาเงินเอาอะไรต่างๆเนี่ยให้เวียดนามใต้แล้วก็ถอนทหารออกหมดเลยปี 2515-2516 เนี่ยในช่วงของการถอนเมื่ออเมริกาซึ่งเป็นพี่ใหญ่ถอนเนี่ย ไทยฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้นะประเทศพันธมิตรที่เข้าไปช่วยรบเนี่ยนะครับก็ถอนกันหมดเลยก็ถอนออกจากเวียดนามใต้กันจนหมดในปี2516แล้วก็ปล่อยให้เวียดนามใต้เนี่ยเขายืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งผลก็คือเมื่อพอเราถอนออกมากันหมดเนี่ยเวียดนามใต้ก็ตรงไปตามความคิดอ่ะตามความเป็นจริงนะครับว่าประเทศเขาก็คอร์รัปชันรัฐบาลก็ช่อราษฎร์บังหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้เวียดนามใต้เนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้กับประเทศเวียดนามเหนือได้แล้วก็ส่งผลให้เวียดนามใต้เนี่ยพ่ายแพ้ในปี2518ฉะนั้นก็มาถึงคำตอบที่ว่าแล้วเราแพ้หรือเปล่าเราแพ้ในเวียดนามใต้หรือเปล่าถ้าตอบตามมุมมองของผมนะก็คือเราถอนออกมาก่อนนะเราถอนออกมาจากเวียดนามใต้ก่อน2ปีก่อนที่เวียดนามใต้จะแตกสหรัฐอเมริกาเองก็ถอนนะครับถอนหมดเลยซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลับมาแล้วเอาบทเรียนของเราเนี่ยที่อยู่ในเวียดนามใต้เนี่ยนะครับเราเอามาประยุกต์เอามาเรียนรู้นะครับทหารที่เราไปเนี่ยนะครับ30,000กว่านายเนี่ยกลับมาก็มาทำการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะปี2516 2517 2518เนี่ยหลังจากเวียดนามใต้แตกปุ๊บเนี่ยทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาได้ใจเลยเขาเตรียมลุกหนักยึดประเทศไทยทั้งประเทศเลยแต่ว่าทหารที่ไปเวียดนามเหล่านี้กลับมาเนี่ยก็มาเป็นระดับผู้บังคับหมวดผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับกองพันมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอายุทธวิธีที่เราลบกับเวียดนามเหนือนะฮะซึ่งในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ใช้ยุทธวิธีเดียวกันของโจทย์นะมันก็เลยส่งผลให้เราสามารถยันได้แล้วก็เอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็ทำให้ไทยเราเนี่ยเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับครับคุณปายครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยได้ระลึกถึงวีรชนนะคะที่เสียสละทั้งร่างกายเสียสละทั้งชีวิตนะคะเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราทำให้ผืนแผ่นดินไทยของเราเนี่ยมีความสงบร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณหนุ่มขา
0: ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่นักรบทั้งเสือดำทั้งจงอางศึกเนี่ยนะที่ไปรบมาตั้งแต่ยุคนั้นนะครับเราก็คงจะทำการรบในลักษณะของสงครามตามแบบสงครามในรูปแบบที่มันใช้เรียกว่าใส่หมวกเหล็กมีถุงทะเลมีเป้แบกก็เหมือนที่คุณปายก็เคยไปฝึกกันนะครับซึ่งเราก็เรียกกันว่าเป็นการรบในแบบนะแต่ว่าในเวียดนามเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ทหารไทยเราเนี่ยต้องไปเผชิญกับการรบนอกแบบที่เราเรียกกันว่าสงครามกองโจรนะมาที4คน5คนจนกระทั่งทหารไทยเราเนี่ยบันทึกเอาไว้เลยครับคุณปายว่าสงครามในเวียดนามเนี่ยมันเป็นสงครามไร้รูปแบบคือมันจะในแบบก็ไม่เชิงนอกแบบมันก็ไม่ใช่คือมันไร้รูปแบบเลยคือเวียดนามเหนือเนี่ยนะรู้ว่าเวียดกงเนี่ยเขาเข้าตีเราในเถิดเขาทำอะไรก็มา3คน2คนนะแต่งตัวเป็นชาวบ้านนะฮะกลางวันเป็นชาวไร่ชาวนาเกี่ยวข้าวอยู่แต่พอตกกลางคืนก็กลายเป็นพวกเวียดกงหรือเป็นพวกคอมมิวนิสต์ฉะนั้นมันจึงทำให้การรบในเวียดนามเนี่ยมันเป็นการรบที่ยากลำบากมากแต่โชคดีที่ทหารไทยของเราเนี่ยนะครับพวกเสือดำพวกจงอางศึกเนี่ยที่ไปเนี่ยก็ไปเรียนรู้เนี่ยไปกันมา 3-4 ปีเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เราได้รู้ยุทธวิธีที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยไปเอามาจากพวกเวียดกงแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระปรีชาสามารถของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่นำเอาแนวความคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพราะท่านเข้าใจนะฮะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยที่มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันมาจากเงื่อนไขทางสังคมนะเรื่องของความยากจนเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพื้นที่เขาค้อพื้นที่ทุรกันดารหินล่องกล้ามันมาจากความไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยภูเขานะพวกม้งนะพวกกะเหรี่ยงหรือพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยเครื่องมือต่างๆของภาครัฐเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะระบบการศึกษาระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจูงโน้มน้าวชาวเขาหรือว่าชาวไทยภูเขาเหล่านี้ได้ง่ายพอในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านนำเอาความอยู่ดีกินดีเข้าไป นะมันก็ทำให้อย่างที่คุณปายไปเที่ยวเขาค้อเนี่ยไปเที่ยวหินล่องกล้าใช่ไหมฮะ
1: มันเจริญไปหมดแล้วใช่ค่ะ
0: ภูทับเบิกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะเห็นนะครับเป็นพี่น้องชาวไทยภูเขาทั้งนั้นเลยนะเจ้าของรีสอร์ทอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราไปพักกันใช่ไหมฮะนี่แหละก็คือกลุ่มคนกลุ่มในยุคนั้นน่ะที่เขาเห็นว่าพอความเจริญความอยู่ดีกินดีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ได้ทรงนำเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าแล้วจะลบไปทำไมใช่ไหมจะไปต่อสู้กันไปทำไมคนไทยด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นเรามาร่วมมือกันนะเราจึงเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคนกลุ่มนี้เขาก็จะวางอาวุธแล้วก็กลับเข้ามาในช่วงประมาณปี2522 2523นั่นแหละคือจุดล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครับคุณปายครับ
1: ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะคะคุณหนุ่มที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถือว่าเรียกได้ว่ากลับตัวกลับใจกลับมาเป็นประชาชนที่ดีต่อประเทศไทยของเราที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีความสงบแล้วก็ล้นเก้ารัชกาลที่9นะคะท่านก็ได้ไปพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ทำกินสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับกลุ่มชนเขาพวกมงพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหนุ่มทำให้ล่มสลายพรรคคอมมิวนิสต์ไป
0: ครับนอกจากในพื้นที่เขาคอหินล่องกล้าทางตอนเหนือแล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับท่านก็ได้พัฒนาในพื้นที่ภูพานนะถ้าเราเคยได้ยินเรื่องราวของภาคอีสานนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งพื้นที่ภูพานเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญคือมันใกล้ชายแดนที่ติดกับคอมมิวนิสต์ลาวใกล้ชายแดนที่ติดกับทางด้านกัมพูชานะซึ่งเขาแทรกซึมเข้ามาและพื้นที่แถวภูพานเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเขาลำเนาไพรมันเป็นฐานซ่องสุมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับท่านก็เลยทรงนำความอยู่ดีกินดีนำการพัฒนาต่างๆนะอยู่นี้ภูพานเนี่ยไปเที่ยวไปเดินดูเนี่ยบ้านกกตูมกกกอกที่เราเคยได้ข่าวเรื่องลุงพลอะไรเนี่ยนะฮะนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปไม่ได้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่ปัจจุบันเป็นไงครับทุกอย่างพัฒนาเจริญไปมากแล้วก็เรื่องการต่อสู้ทางด้านอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยเราครับผมครับ
1: ปัจจุบันสถานที่ที่คุณหนุ่มได้พูดมาเมื่อกี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วสามารถให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าไปเที่ยวได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งทางเหนือเองแล้วก็ทางภาคอีสานเองถือว่าเจริญรุ่งเรืองทุกพื้นที่แล้วค่ะในตอนนี
0: ้ใช่ครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9รวมไปถึงความเสียสละของพี่น้องทหารหานในยุคนั้นนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าเลยนะในสมัยนั้นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการตัดถนนเข้าไปอย่างเขาค้ออย่างเงี้ยนะครับหรือภูพานเนี่ยอ
1: ันนี้ก็สำคัญการตัดถนน
0: สำคัญครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าต้องนำความเจริญเข้าไปทีนี้จะนำความเจริญเข้าไปในป่าในเขาเนี่ยมันก็ต้องตัดถนนเข้าไปนะซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาก็รู้ว่าแต่ความเจริญมาเขาก็แพ้เพราะคนข้างในก็จะอยู่ดีกินดีใช่ไหมฮ
1: ะ
0: จะมีเอาพืชผลออกไปขายข้างนอกได้อะไรต่างเนี่ยเขาก็พยายามต่อต้านการสร้างถนนคนที่สร้างถนนเนี่ยก็คือพวกกรมทางหลวงนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นพลเรือนนี่แหละต้องพกปืนนะครับรถเกรดรถตักดินเนี่ยต้องเอาปีกไม้มาหุ้มเพื่อไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยยิงใส่นะครับปัจจุบันเนี่ยพวกรถเกรดรถบูโดเซอร์รถถากทางที่ติดปีกไม้เนี่ยก็ยังคงตั้งแสดงอยู่ที่เขาคอนะครับที่พิพิธภัณฑ์อาวุธที่บนยอดเขาคอที่ฐานยิงอิทธิเนี่ยนะครับถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวก็จะเห็นถึงความยากลำบากหรือว่าความกล้าหาญของทหารไทยของพลเรือนนะครับตำรวจตระเวนชายแดนหรือเจ้าหน้าที่ครูก็เช่นเดียวกันนะครับคุณปายครูในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทหารเนี่ยเป็นครูไปสอนอยู่ในพื้นที่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันมีความเสี่ยงภัยสูงนะสอนอยู่เนี่ยพี่สาวผมเนี่ยเล่าให้ผมฟังเลยนะครับกำลังสอนอยู่โรงเรียนเนี่ยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยเดินเข้ามาในโรงเรียนเป็น10คนเลยสะพายปืนกันเข้ามาเต็มเลยนะแต่เขาไม่ได้มาทำอะไรนะเพราะว่าพื้นที่เหล่านั้นมันเป็นพื้นที่อิทธิพลของเขาเขาก็เดินมาซื้อข้าวซื้อของมาตลาดหน้าโรงเรียนนะซื้อผักซื้ออะไรเสร็จแล้วก็เดินเข้าป่าไปมันอย่างนั้นเลยนะสมัยนั้นเนี่ยคือเดินกันเหมือนกับ
1: จงแจ้งใช่ไหมคะ
0: จงแจ้งเลยนะครับไม่ต้องมาหลบมาซ่อนเลยเพียงแต่ว่าถ้าทหารเข้ามาก็ยิงกันก ระหึ่มมาครับผมครับ
1: เขาก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณหนุ่มครูอาสาใช่ไหมคะที่จะเป็นเหมือนรับสมัครครูอาสาขึ้นไปสอนบนดอยขึ้นไปสอนบนพื้นที่ห่างไกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหนุ่ม
0: ใช่ครับเพราะว่าการที่จะต่อสู้เอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกประเด็นนึงนอกจากความอยู่ดีกินดีก็คือความรู้ถูกไหมฮะเมื่อประชาชนมีความรู้มีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะเข้าใจนะพอได้เรียนรู้เสร็จบางคนก็สามารถจะเข้ามาเรียนต่อในสถาบันต่างๆเช่นราชภัฏนะครับในพื้นที่ในเมืองพวกเหล่านี้คนที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเมื่อมีเขาได้ความรู้เขาได้พัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเขาพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยก็เริ่มลดบทบาทลงไปเรื่อยๆนะครูอาสาเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่ามีความกล้าหาญนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนใหญ่นะเป็นผู้หญิงนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะพี่ผมก็เป็นผู้หญิงพี่ผมก็จบสมัยก่อนเขาเรียกวิทยาลัยครูก่อนจะมาเป็นราชภัฏเนี่ยน
1: ะ
0: พี่ผมเนี่ยจบวิทยาลัยครูพิบูลสงครามเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกนี่แหละตอนที่เขาจับฉลากได้เนี่ยที่เขาไปลงนครไทยชาติการเนี่ยแถวเขาค้อบ้านหินล่องกล้าอะไรเนี่ยนะฮะพอจับฉลากได้นี่ร้องไห้กันเป็นแถวเลยนะพอรู้ว่าจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพื้นที่สีแดงสมัยก่อนเขาเรียกเนี่ยฮะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขามีความเสียสละสูงมากอ่
1: ะ
0: เขาต้องไปอยู่ห่างบ้านห่างเมืองแล้วไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอ่ะนะสอนอยู่อย่างที่บอกอ่ะคอมมิวนิสต์ถือปืนเดินเข้ามาเต็มโรงเรียนเลยนะฮะแบบนั้นเลยนะครับ
1: คือนอกจากที่จะห่างครอบครัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในที่ของตัวเองยังต้องไปเสี่ยงภัยอันตรายอีกถือว่าเป็นจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเปี่ยมล้นเลยที่จะเอาความรู้ไปมอบให้ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลนะคะเพื่อให้หลุดพ้นจากคอมมิวนิสต์
0: ใช่ครับใช่อันเนี้ยต้องมองเลยนะครับว่าเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ต้องการจะพัฒนาความอยู่ดีกินดีติดอาวุธทางความรู้ติดอาวุธทางปัญญานะครับเมื่อทำทุกอย่างพร้อมๆกันแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ล่มสลายการลุกรานของคอมมิวนิสต์เนี่ยที่มาจากเวียดนามมาจากมาทางด้านกัมพูชามาทางด้านลาวก็ยุติลงที่ชายแดนไทยและก็ทำให้ไทยเราเนี่ยยังคงเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ครับคุณฝ่ายครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะคะคุณหนุ่มก็ได้บอกเล่าเรื่องราวสุดแสนประทับใจทำให้เห็นเลยว่าทุกๆภาคส่วนเนี่ยมีความหมายในการทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศไทยที่มีความสงบสุขร่มเย็นจนถึงทุกวันนี้มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวีรชนผู้กล้านะคะในส่วนของครูอาสาเองก็ตามหรือในส่วนของประชาชนในยุคนั้นนะคะที่ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้ร่มสลายไปวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวสุดแสนประทับใจให้กับปายและคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณคุณหนุ่มมากๆค่ะ
0: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง Artap Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุพันธ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อกำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
4: แล้วก็คือผมได้โทรย้ำท่านผู้การเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเขาออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ปัญหาเรื่องร้อนเนี่ยออกไปเลยไม่ต้องรอ ทุกคนออกหมดกรุงเทพเนี่ยจะมีมวลชนทั้งหมดที่จะเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในวันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของความเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
3: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
5: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุเพื่อให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำมารีน MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที
6: ่งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
7: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:10 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:32 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปริยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สติมีอนุสติสิบมีพุทธานุสติเป็นต้นมันจะมาม ันเป็นเครื่องมือต่อกันมาอย่างนี้อ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะเห็นต่าง
2: ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทชุมนุมเทวดา

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางรีดิโอออนไลน์รีดิโอออนมบายทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 22:00 นวันนี้วันอาทิตย์ที่27เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้แรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียกิจกรรมในครัวเรือนเช่นการถูพื้นในบ้านต้องทำเป็นการเย็บผ้าการแก้ไขเครื่องใช้อะไรนิดๆหน่อยๆและก็มีการเรียกในส่วนของการเรียนความรู้ที่จะประกอบอาชีพตามอาชีพพ่อแม่เช่นชาวนาก็เอาลูกไปทำนาชาวประมงช่างฝีมือต่างๆหรือว่าเห็นว่าพ่อแม่ทำอย่างนั้นอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นก็ทำตามไปพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา 6:01 ค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเอาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้น กรมชนประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ.2546เสร็จในพ.ศ.2548โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบปลื้มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งพัฒนาสำหรับนักพัฒนาทุกท่านนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz ค่ะและตามรับฟังทางเรดิโอออนไลน์เรดิโอออนมบายทุกๆวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนะคะนาวาตรีวีระพันธ์จันทเวศหัวหน้าธุรการนะคะเรือตรีอิสมาเอลพันตรีอิสมาเอลเจสูค่ะพร้อมด้วยนะคะชาว912หรือว่านักพัฒนาทีมงานสถานีวิทยุ912พร้อมให้กำลังใจทุกท่านเมื่อทุกท่านอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะยามสงบยามที่มีความสุขยามที่ทุกท่านเดือดร้อนก็จะมีเรื่องราวของเพลงเพราะๆกล่อมส่งกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะวันนี้มีดิฉันสริปาเมลีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะกับรายการลูกทุ่งพัฒนานักพัฒนาทุกท่านนะคะวันนี้กับป้ามาเป็นนักพัฒนาในรายการลูกทุ่งพัฒนากับป้ามารายงานตัวค่ะดิฉันสาริป้าเมลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับเพลงเพราะๆส่งความสุขนะคะมนรักส้มตำนะคะผ่านไปแล้ว1เพลงวันนี้ในช่วงเช้า 6:15 นาทีเดินทางมาถึง 6:15 นาทีแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะพูดเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆกับป้าหยิบยกมาในส่วนของพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในใจความสำคัญที่ว่ากิจกรรมในครัวเรือนเช่นการถูพื้นในบ้านต้องทำเป็นการเย็บผ้าการแก้ไขการแก้เครื่องใช้อะไรนิดๆหน่อยๆและมีการเรียนความรู้ที่จะประกอบอาชีพตามอาชีพพ่อแม่เช่นชาวนาก็เอาลูกไปทำนาชาวประมงช่างฝีมือต่างๆหรือว่าเห็นว่าพ่อแม่ทำอย่างนั้นอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นก็ทำตามไปพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะกับป้าหยิบยกมาจากใจความสำคัญเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังในส่วนของรายการลูกทุ่งพัฒนานักพัฒนาของสถานีวิทยุ912นะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ค่ะซึ่งเป็นวันหยุดของหลายๆครอบครัวหลายๆท่านแต่ก็ยังเป็นวันทำงานที่หลายท่านต้องต่อสู้กันไปต้องทำงานต้องทำตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปนะคะวันอาทิตย์ที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียกับพระก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยเริ่มแรกด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันเสาร์นะเมื่อวานนี้26กันยายน2569โรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางซื่อนะคะโดยทางด้านของโรงจิตอาสานะคะที่เรารู้จักนามของสอจสอเนี่ยพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์มอบหมายให้นะคะมอบหมายให้ป1กับพัน1รอนะคะโดยเป็นผู้ดำเนินการนะคะในส่วนของการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะโดยโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะหยิบยกมาฝากทุกท่านก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมณขณะนี้ด้วยนะคะกับประกำนี้เพียงเพราะที่จะส่งกำลังใจให้กันและกันในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะอีกสักครู่เราจะได้ตามกันนะคะมาติดตามรับฟังเพลงนี้กับป้าเลือกมาว่าเพลงที่มีชื่อว่ารอพี่ที่คาเฟ่ค่ะค่ะพอเลือกสรรเพลงมาหันมาดูในส่วนของเพลงเพราะๆเดี๋ยวเลือกดูก่อนนะคะว่าทำไมเสียงไม่มารอสักครู่ค่ะรอพี่ที่คาเฟ่น่าจะยังฟัง
กันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพลงอื่นก่อนก็แล้วกันนะคะขอสดสดก่อนก็แล้วกันสำหรับเพลงรอพี่ที่คาเฟ่รออีกสักครู่นะคะตามกันขอมาเขียนมาอาจจะรอพี่ที่คาเฟ่จะรอพี่ที่บ้านก็ตามแต่เพลงกับเพลงเปิดให้ไม่ได้รอสักครู่นะกับปันเลือกเพลงนี้ให้ก็แล้วกันนะขอสดสดก่อนก็แล้วกันค่ะ

ขอสดๆนะคะกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ค่ะกับพวกก็หยิบยกกันเข้ามาลองตอนนี้ลองแล้วกับเสียงรอพี่ที่คาเฟ่ตามกันขอมาของมิตรรักแฟนเพลงบอกอย่าบอกนะคะป้าขอจากที่ไหนไม่บอกค่ะไม่บอกขอมาแล้วค่ะมอบให้กับพี่ๆน้องๆในชุมชน912ด้วยนะคะรอพี่ที่คาเฟ่เพลงเก่าๆสักนิดนึงแต่เพลงเก่าแล้วก็กินใจด้วยมอบให้กับทุกๆ ท่านค่ะ

ต้องถามทุกท่านกันก่อนนะมาจริงไหมเพราะว่าในห้องส่งอ่ะได้ยินแต่ข้างนอกไม่ได้ยินเดี๋ยวกับพระขออ่าอีกครั้งหนึ่งกับเพลงนี้ยากนักนะคะเพลงนี้อ่ะในเมื่อรอพี่ที่คาเฟ่มายากเย็นนักต้องฟังเพลงนี้ก่อนอ่ะมีเพลงที่ขอมายังไม่ทันจะพาไปที่ข่าวอื่นเลยเพลงก็เด้งมาแล้วบอกว่าขอใจแลกเบอร์โทรได้ไหมอ่ะในเมื่อรอพี่ที่คาเฟ่ไม่ได้ต้องขอให้ได้นะยังไงก็กับพ่อก็จัดให้ได้เช่นกันอ่ะขอใจแลกเบอร์โทรมองไปกับพี่ๆน้องๆในชุมชน912ขอมาบอสท้ายซอยนะมาสก็บอกไม่บอกอ่ะบอกได้แล้วท้ายซอยขอเพลงกันเข้ามายามเช้าๆอย่างเนี้ยกับวันอาทิตย์ท่านก็ได้ออกกำลังกายบ้างบางท่านก็ไม่ได้ออกกำลังกายนั่นก็จึงแต่ว่าจะโดนฝนฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลสุขภาพออกกำลังกายกันในบ้านอาจจะเป็นสเต็ปของการแดนแล้วจะเป็นแอโรบิกและอื่นๆที่เราสามารถที่จะออกกำลังกายได้บางครั้งเรื่องราวของสรีระเรื่องราวของอายุที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะยืดเส้นยืดสายด้วยพลังที่แข็งแรงกว่าเดิมเราก็ใช้ยืดเส้นยืดสายพอกำลังที่เรามีกันละกันส่งความสุขกันไปเลยขอกันมาขอใจแลกเบอร์โทรค่ะ

ขอใจเลขเบอร์โทรนะคะกับพิมพ์พระทรงความสุขกันไปแล้วตามที่ขอกันมากับพระกฤตจัดให้จัดเต็มซะด้วยนะขอมาก็อย่าให้เด้งมาจากทางไลฟ์สุดก็แล้วกันเด้งมากับพระก็จัดให้เลยกับการเขียนมาขอมาจากท้ายซอยชุมชนก้านสองนะคะไปต่อกันด้วยขอชื่นชมนะคะกับชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาวางสะพานเครื่องหนุนมั่นเปิดเป็นเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนหลังจากที่ถนนถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนขาดเมื่อวันที่26กันยายน2569ซึ่งเป็นวันเสาร์วันหยุดของหลายๆท่านแต่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพี่ๆน้องๆทหารพัฒนาหรือนทพโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทำงานนะคะร่วมกันกับศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถสะพานเครื่องหนุนมั่นจำนวนหนึ่งคันเข้าไปสำรวจพื้นที่และดำเนินการติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่นบริเวณทางหลวงหมายเลข3076สายหนองจอกวังน้ำเย็นตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลหลากส่งผลให้ถนนบริเวณดังกล่าวก็ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนขาดไปค่ะทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนทพ.นำรถชุดทุกชนิดนะคะในส่วนของการช่วยเหลือแล้วก็ถนนกระแสน้ำพัดทำให้ถนนตัดขาดตรงนั้นรถทุกชนิดเลยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทางด้านของหน่วยประชาการทหารพัฒนาจึงเร่งนะคะนทพจึงเร่งเข้าไปดำเนินการสำรวจประเมินสภาพพื้นที่แล้วก็ติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่นเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดปัจจุบันนะคะการติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่นได้ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเปิดให้ประชาชนแล้วก็ยานพาหนะสัญจรผ่านได้ด้วยสะดวกเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทางนี้สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการกำลังพลในส่วนของการเตรียมความพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะคุณฟังหยิบยกมาฝากเรื่องราวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนทพ.นักรบสีน้ำเงินนะคะที่หลายท่านรู้จักนักลงพื้นที่กันตามในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ต้องขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมพี่น้องๆทหารแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ร่วมในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงก้าน12หยิบยกมาประชาสัมพันธ์ขอชื่นชมที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับความสะดวกในกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะมาตามกันด้วยโครงการเยาวชนต้นแบบของจังหวัดนราธิวาสโดยเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะท่านรองนายกเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนต้นแบบศรัทธานำพาสังคมปลอดยาเสพติดค่ะเมื่อวานนี้26กันยายน2569โดยนายธนาวิทยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสมอบหมายให้นายสุไฮมีมะรอดิงรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนต้นแบบศรัทธานำพาสังคมปลอดยาเสพติดณห้องประชุมพิจิตรบำรุงชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะก็ขอชื่นชมกับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะสู่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคุณผู้ฟัง
ไปต่อกันเลยนะคะกับในส่วนของการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆที่ยังจะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะมีความรู้สึกแล้วก็ได้ตื่นเต้นกันกับการหลายท่านที่ได้ชมไฮไลท์นอร์ตันทิพัฒน์ปรีชาญาณนักเทเบิลเทนนิสดาวรุ่งวัย16ปีสร้างผลงานกระหึ่มโลกในศึกเอเชียนเกมส์ค่ะด้วยอาหารล้มอดีตมือหนึ่งโลกจากจีนลินจือตงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นมือ8ของโลกจนได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกนะคะก่อนที่สุดท้ายทีมไทยจะแพ้จีน1ถึง3คู่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายการเกาะติดกับทุกกีฬานะส่งแรงใจแรงเชียร์กับนักกีฬาไทยลุ้นเหรียญทองเพียงในส่วนของหลายๆท่านก็ติดตามกันดูนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจส่งทางใจไปด้วยก็ได้แล้วท่านก็บอกชื่นชมนะชมแล้วก็จะเป็นการ

มาคว้าชัยชนะมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังในส่วนของการประชาสัมพันธ์กันต่อในส่วนของชุมชน912เองนะคะโดยภายใต้การนำของท่านประธานสมนึกเทพสอนเมื่อวานนี้คึกคักนะคะมีความสุขกันมากมายสำหรับพี่ๆน้องๆในชุมชน912นะคะที่ได้ไปร่วมกับกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในส่วนของชุมชน912เองก็หยิบยกมาฝากกันบ้างนะคะเรื่องราวของข่าวใกล้ตัวบ้างหรือท่านก็บอกว่าได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วพี่ๆน้องๆก็สร้างสีสันสร้างความสุขณที่ทำการชุมชน912ถนนชันอุทิศตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อวานนี้เป็นโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชน912ค่ะได้รับเกียรติจากทางด้านของแพทย์พยาบาลแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลนราธิวาสรัชนครินทร์นะคะทีมงานมาสร้างสีสันมาสร้างความสุขนะคะให้กับพี่น้องประชาชนโดยในส่วนของสมาชิกชุมชน912เองด้วยนะคะทางด้านหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายแสง912นะคะนำโดยพันเอกหญิงสุมิตราอามินแล้วก็ท่านรองนะคะให้การสนับสนุนในส่วนของกำลังพลเพื่อที่จะในส่วนของการให้ความร่วมมือกับชุมชน912อย่างต่อเนื่องแล้วก็พี่น้องประชาชนชุมชน912นะคะสมาชิกชุมชน912ร่วมกันนะในส่วนของการได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลนราธิวาสรัชนครินทร์นะคะก็มีการดำเนินการกับโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชน912โดยมีกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรมให้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพค่ะด้านของการนวดแผนไทยแล้วก็การทำน้ำยาสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือนนะคะเมื่อวานนี้วันเสาร์26กันยายน2569หลายๆท่านก็ได้หยุดพักผ่อนนะคะชุมชน912โดยภายใต้การนำของท่านประธานสมนึกเทพสอนเลขาธิการชุมชนแล้วก็คณะกรรมการพร้อมด้วยที่ปรึกษาชุมชนแล้วก็ทีมงานนะคะในส่วนของพี่ๆน้องๆอสมด้วยนะคะในครั้งนี้เริ่มแต่เวลา 8:30 นณที่ทำการชุมชน912ก็มีการดูแลในเรื่องราวของธาตุต่างๆธาตุไฟนะคะดินน้ำลมไฟทั้ง4ธาตุเลยแล้วก็ได้รู้ได้ทราบเรื่องราวของการทานอาหารของแต่ละธาตุการดูแลตัวเองแล้วก็ในส่วนของการนวดแผนไทยก็เป็นเรื่องราวสำคัญในการดูแลตัวเองกันไปนะคะเราจะได้ทราบในเรื่องราวของการนวดตัวเองดูแลตัวเองกันไปก่อนที่จะไปโรงพยาบาลในบางเรื่องราวนะคะกับสมุนไพรแล้วก็มาจัดทำสมุนไพรของแต่ละธาตุด้วยดินน้ำลมไฟต้องใช้ในส่วนของสมุนไพรอะไรกันบ้างที่จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นยามเช้ายามเย็นยามบ่ายก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็ต้องขอขอบคุณทีมงานแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลนราธิวาสรัชนครินทร์แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานชุมชน912ด้วยนะคะที่ได้หยิบยกมาในเรื่องราวของโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชน912ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะไปต่อกันด้วยต่อกันเลยนะคะกับเรื่องราวการประชาสัมพันธ์กันต่อกับพ่อก็ต้องหยิบยกมาในส่วนของการดูแลกันและกันในช่วงนี้ฝนตกนะคะฝนฟ้ากับแปรปรวนฝนตกหลายๆพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังกันอยู่แล้วมีน้ำท่วมเกิดขึ้นก็อยากจะมาให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ในพื้นที่การลุยน้ำก็ต้องดูแลในเรื่องราวของโรคนะคะน้ำกัดเท้าบ้างค่ะคุณฟังคะขอประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอชื่นชมในด้านของหน่วยประชาการพัฒนาซึ่งนทพ.เคียงข้างประชาชนได้เตรียมความพร้อมนะทางด้านของศูนย์พักพิงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมนะคะในพื้นที่ภายในอาคารแล้วก็จะมีห้องน้ำของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเตรียมความพร้อมโดยสำหรับประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะสามารถที่จะเข้าพักอาศัยได้นะที่มีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถที่จะพักอาศัยได้ก็ขอให้ติดต่อนะคะมีที่รองรับนะสำหรับเด็กๆแล้วก็สตรีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยด้วยมีพื้นที่พักพิงแล้วก็ห้องน้ำเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของส่วนที่สำคัญจะเป็นของใช้ส่วนตัวนะก็ขอความกรุณานำของใช้ส่วนตัวมาด้วยนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็ขอให้ประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนะก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปได้เลยหลายท่านที่มีญาติที่อยู่ในพื้นที่ของน้ำท่วมว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆในส่วนของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็

ก็เพื่อที่จะเป็นเร่งการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางทุกสื่อเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดกับหมายเลขโทรศัพท์0858230952นะคะโดยผู้บัญชาการทหารพัฒนานะคะเพื่อฝากให้พี่น้องประชาชนจะได้บรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือนะคะก็ขอประสานขอความช่วยเหลือได้เลยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์0858230952นะคะกับก็เลยหยิบยกมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนะคะโดยสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสนะคะมีการรายงานอากาศประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันก็ขอให้ติดตามเรื่องราวของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะนี่ก็เป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชนทางด้านของหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะแล้วก็ผู้บังคับประชาทุกระดับชั้นของหน่วยงานส่วนราชการก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเองแล้วก็ใกล้เคียงด้วยอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมกันล่วงหน้านะคะในเรื่องราวของฝนตกน้ำท่วมเราไม่แน่ใจว่าน้ำจะไหลมาเมื่อไหร่ไม่จะเป็นน้ำป่าที่ไหลหลากกันเข้ามาในพื้นที่เชิงเขาแล้วก็พื้นที่อื่นๆขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะหากว่าเกิดขึ้นก็เราก็เตรียมความพร้อมแล้วอาจจะทันเหตุการณ์ในส่วนของเรื่องราวของบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างนะคะต่อไปค่ะก็ตามกันด้วยในส่วนของการประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะในพื้นที่ซึ่งโดยการประชาสัมพันธ์กับก็ขอนำในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะในหลวงทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ภาคกลางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะเมื่อวานนี้26กันยายน2569พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกของกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมหนักต่อเนื่องกันมานะคะในหลายๆพื้นที่เลยทางด้านของการประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นแล้วก็หลายๆช่องทางที่เตรียมความพร้อมนะคะที่พี่น้องประชาชนส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาจากอุทกภัยแล้วก็มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อการช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยในเวลา 13:00 นของเมื่อวานนี้พลเอกธรรมนูญวิถีก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกล VTC ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1พร้อมผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารบกและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานงานการปฏิบัติงานแล้วก็การเร่งนําในส่วนของการเร่งนําความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมก็ได้กําชับให้ทหารทุกหน่วยทหารทุกหน่วยเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยจัดในทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสาพร้อมด้วยยานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมไปถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเหลือเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมไปถึงการจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและก็ขอรับความช่วยเหลือด้วยค่ะเพราะประชาชนสัมพันธ์นะคะมีความ
เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบช่องทางให้การที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามไม่จะเป็นช่องทางวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ช่องทางอื่นๆสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆทางไลน์ทาง TikTok แล้วก็ทางในส่วนของการประชาสัมพันธ์จะเป็นเพจจะเป็นต่างๆประชาชนจะได้รับทราบโดยกำชับให้กำลังพลน่ะคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูงในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญแล้วก็ความปลอดภัยของกำลังพลด้วยพลตรีวินชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานในส่วนของการดำเนินการดังกล่าวนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งที่พระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชรทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรโดยกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ที่มาในส่วนของขอขอบคุณนะคะข่าวจากเพจทีมโฆษกของกองทัพบกค่ะประจิตยกมานำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันหลายท่านก็เป็นห่วงเป็นใยญาติๆเราที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ของใกล้เคียงด้วยทางด้านของสอบตเองรั้วศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอส่งกำลังใจถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องคนชายแดนใต้ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่น้ำท่วมนะคะหากว่าต้องการความช่วยเหลือโทรสายด่วนสอบตได้เลยกับ1880 1880ตลอด24 ชั่วโมงค่ะสอบตรั้วศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมรับเรื่องประสานหน่วยงานแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะพี่น้องคนพี่น้องประชาชนชายแดนใต้นะคะพี่น้องคนชายแดนใต้ไม่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังนะคะสอบตห่วงใยคนชายแดนใต้ในกรุงเทพมหานครหากว่ามีความประสงค์ขอความช่วยเหลือ1880ฟรีตลอด24 ชั่วโมงนะคะฝากถึงญาติๆที่อยู่ในพื้นที่นราธิวาสเองและใกล้เคียงบอกถึงญาติๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลกันและกันแล้วก็สอบตเองก็ได้ดูแลกันและกันด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกันนะคะยามค่ำคืนค่ำมืดดึกดื่นแล้วทหารลูกหลานประชาชนยังสวมใส่ชุดจิตอาสายังคงลุยน้ำแช่น้ำกันอยู่ช่วยเหลือประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะเห็นภาพแล้วนะคะขอชื่นชมพี่ๆน้องๆทหารหารนะคะในพื้นที่นะคะทุกๆหน่วยงานสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทยสังกัดของทุกๆสังกัดเลยนะคะหน่วยทหารยังลุยน้ำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลางดึกเพียงใดเพราะฉะนั้นกับไปเองก็ขอส่งกำลังใจให้กับทหารทุกๆหน่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับในส่วนของพลเรือนด้วยทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคพื้นดินนะคะภาคอากาศก็จะเป็นทางน้ําแล้วก็ในส่วนของหลายท่านก็ทําหน้าที่ในส่วนของสํานักงานในการช่วยเหลือต่างๆค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลกันและกันค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทางด้านของการเตรียมความพร้อมน้ำท่วมก็เตรียมกันแล้วแล้วก็ยังมีข่าวดีอีกนะคะขอประชาสัมพันธ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดงานค่ะเทศกาลเมืองเก่านราธิวาสส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองเก่าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกสักครู่เราติดตามนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ2วันด้วยกันเมื่อวานกับวันนี้ด้วยอีกสักครู่ติดตามข่าวนี้กับบ้านเปลี่ยนเพราะๆส่งความสุขให้กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกับรายการลูกพัฒนายามเช้าวันนี้6 นาฬิกา 50 นาทีแล้วค่ะ

ไม่อ้วนก็ได้นะกับเพลงเพราะๆส่งความสุขกับทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟังกับรายการลูกทุ่งพัฒนากับเช้าวันนี้มองดูเวลาเหลือ6นาทีสุดท้ายค่ะตอนนี้6นาฬิกา54นาทีแล้วหลายๆท่านที่กำลังติดภารกิจว่ามีนัดงานเพื่อที่จะเคลียร์งานอะไรต่างๆก็ตามแต่นะคะเหลืออีก6นาทีแล้วจะถึงเวลา7นาฬิกาตามกันด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดงานเทศกาลเมืองเก่านราธิวาสส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองเก่าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมื่อวานนี้26กันยายน2569ที่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลเมืองเก่านราธิวาสนราธิวาส All Town Fest ภายใต้โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในบริบทเมืองเก่านราธิวาสโดยมีท่านรองชาวคริสต์สุรันตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะโดยนายประกรณ์ปรีชาวุฒิเดชกรรมการผู้จัดการบริษัทรู้รักสามัคคีนราธิวาสวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกล่าวว่าเมืองนราธิวาสมีต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนความหลากหลายของผู้คนและชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าอะค่ะซึ่งสะท้อนเรื่องราวและอัตลักษณ์ของเมืองนราธิวาสได้อย่างชัดเจนแล้วก็การเทศกาลเมืองเก่านราธิวาสเนี่ยจึงมุ่งส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของพื้นที่ด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารเด็ดอาหารอร่อยศิลปวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็วิถีชีวิตของท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็จับใจใช้สอยภายในชุมชนด้วยอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้แล้วก็โอกาสต่างๆทางเศรษฐกิจแก่คนในพื้นที่ด้วยล่ะค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้กล่าวนะคะว่าการจัดงานเทศกาลเมืองเก่านราธิวาสในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนและประชาชนจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยเรื่องราวของบ้านเกิดต่อจนคุณค่าของชุมชนผ่านการลงพื้นที่จริงในย่านของชุมชนตลาดเก่าแล้วก็ชุมชนกาแลตาแปจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองสิ่งสำคัญก็คือเยาวชนจะไม่ได้เรียนรู้เพียงแค่การเป็นผู้นำชุมชนแต่ก็ยังได้รู้จักบ้านของตนเองด้วยเข้าใจคุณค่าของชุมชนแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยความภาคภูมิใจซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองนราธิวาสตามลำดับต่อไปค่ะในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้ก็ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนในการร่วมการดูแลรักษาและพัฒนาเมืองเก่านราธิวาสให้เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยล่ะค่ะสำหรับเทศบาลเมืองนราธิวาสเทศกาลเมืองเก่านราธิวาสนราธิวาส All Town Fest จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่เมืองเก่าเปิดพื้นที่ให้เกิดการนำเสนอเรื่องราวอาหารศิลปะวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนรวมไปถึงส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมุ่งหวังให้เทศกาลครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเก่านราธิวาสให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เติบโตไปพร้อมกับชุมชนตามลำดับต่อไปนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งวันนะมีตามลำดับกำหนดการน่ะอยากจะให้พี่น้องประชาชนไปชมไปเชียร์นะคะไปเช้าๆเลยเมื่อวานนี้ก็เริ่มงานแล้วแล้วก็มีวันนี้หนึ่งวันไปดูสิคะว่าในชุมชนน่ะในลอดช่องอะไรต่างๆเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ไปชิมอาหารอร่อยๆไปดูในพื้นที่กาแฟบ้างขนมบ้างหลายอย่างเส้นทางถนนคดเลี้ยวรถมีบ่อน้ำเรียกเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้นะเนื่องจากว่าเป็นบ่อน้ำแห่งเดียวที่พี่น้องประชาชนใช้จุดเริ่มต้นตรงนี้ในการเลี้ยงชีวิตสืบทอดกันมาต่อเนื่องแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีบ่อน้ำนี้อยู่นะต่อกันด้วยท้ายสุดท้ายแล้วทางด้านของ
การประชาสัมพันธ์เรื่องราวของน้ำท่วมนะกรมประชาสัมพันธ์มีการเปิดสายด่วนรับแจ้งน้ำท่วม02-275-4016หมายเลขโทรศัพท์นะคะยังมีเยอะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยติดต่อนะคะ inbox Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยจะเป็น NBT หรือจะเป็น NBT Connect หรือจะเป็นข่าวจริงประเทศไทยก็ติดต่อหลายๆช่องทางเนี่ยกับหมายเลขโทรศัพท์02-275-4035จะเป็น0922468705จะเป็น0922468799อาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างที่กับป้าธินำหยิบยกมาวันนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังเตรียมความพร้อมเผื่อว่าบ้านเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะยกของให้ขึ้นที่สูงเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงต่างๆดูแลกันด้วยวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วล่ะค่ะจะเจอกันใหม่นะโอกาสหน้าโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน